0: เอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
1: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
0: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างประเภทปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
1: ็
0: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
1: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
0: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปเอาทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได
1: ้
0: ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำกันบ้านแต่สมมติว่าถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำกันบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
1: พนักงานก็จะไม่มี
0: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
1: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
0: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละบอกว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกเลยละ
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบ

0: เนี่ยหมอเขาจะนี่ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพCSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
0: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถามซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: โอ้โหวันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดวมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปกากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหละชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุ่งในบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าเพิ่น3เทื่อเทื่อหนึ่งได้ 20,000 เทื่อรุ่นมาได้ 40,000 เทื่อมาก็ได้ 25,000 ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทื่อผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เทื่อ
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ
3: ได้
2: มั้ยคะ
3: ได
2: ้หนูยายเนาะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของไทยนับแต่โบราณปรากฏหลักฐานในไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์บรมราชาภิเษกนั้นมีคำที่สำคัญคืออภิเษกหมายถึงรดน้ำหรือการแต่งตั้งโดยการรดน้ำทำให้ขั้นตอนของการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพิธีเบื้องต้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดียวกับพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำราชการซึ่งกระทำขึ้นภายใต้มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมายาวนาน

ข้าสู่พระราชพิธีในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวตภัตทรงสภขาวคลิบทองเสด็จขึ้นมนดบพระกยาสนานประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาณาแปรพระพักสู่ทิศบูรพาทรงสงพระมุรธาภิเษกโดยสหัตธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจังหวัดสุพรรณบุรี

0: จากนั้นได้เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกใน8ทิศจากพราหมณ์ราชบัณฑิตและผู้แทนจากราษฎรขณะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระมหาราชครูพราหมณ์กล่าวเวสันเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศอันเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคตามลำดับพระราชพิธีในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้วยจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับจากนี้การออกพระนามทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปรมาภิไธยที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรท่ามกลางการเฝ้าคอยของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือความอบอุ่นสุขใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
1: เราจะสืบสานภาษาและยอดและทำแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะเจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้น

0: เอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอัน

0: เดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
1: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
3: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
2: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
0: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
0: ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
3: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี
5: ่
4: ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงาน

วิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะอภิเษกและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น

0: ได้ฟังคำกราบปฏิญาณตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
1: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
3: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรคินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุกดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันดี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและ

0: รังแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความสายจึงไม่รุนแรงแทนที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่น้ำที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลัง
2: ขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำไ

0: แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLT

0: ะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลย
0: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ณิชย์กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: าทำไมล่ะหัวแหลม
1: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
3: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ้ารู้แล้วจรวด
1: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
4: โยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: หากและฉาย
6: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นจรวดพุ่งทะยานไปสู่ดวงจันทร
7: ์พวกเราไปก่อนนะเพื่อน
0: ๆเราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
5: ลาก่อน

0: เอ๊ะนั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน่
0: งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: ย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
4: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
8: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English Subject English Subject เด็กๆออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะพอเวลาออกเสียงคำภาษาอังกฤษเนี่ยพยายามออกเสียงให้ชัดเจนครูกุ้งพยายามเน้นไปทีละคำมีเสียงสูงเสียงต่ำตัว CH ตัวขึ้นต้นเด็กๆก็พยายามออกเสียงตามให้ชัดเจนด้วยซึ่งในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง time เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูก2ถ้าอย่างนั้นครูกุ้งมาถามหน่อยการบ้านในครั้งที่แล้วเด็กคนไหนที่ไปสนทนากับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะไปเปิดสมุดดูแล้วก็จิ้มนาฬิกาเลยใช่ไหมแล้วก็ถามคำถามว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากคุณพ่อตอบได้ไหมได้คุณแม่ตอบได้ไหมคะได้เหมือนกันวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งขอเชื่อมโยงกับนาฬิกาของครูกุ้งก่อนเนาะถ้าเด็กๆนึกถึงชีวิตจริงนะครูกุ้งเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันด้วยเด็กๆปลายทางลองคิดตามนะคะถ้าตื่นนอนตอนเช้าเราควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรตื่นนอนตอนเช้าเลยฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรคะตอนเช้าเลยกี่โมง6 โมงเช้าใช่ไหม6 โมงเช้าควรจะหมุนไปที่เลขอะไรหันสามหมุนได้ไหมคะได้หันสามมาหมุนหน่อยเร็ว6 โมงเช้า6 โมงเช้าจะต้องหมุนไปที่เลขอะไรหันข้างๆนิดนึงเข็มสั้นต้องชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ค่ะนี่เลยค่ะ6 โมงเช้าหรือเราเรียกว่า it is 6 o'clock เยี่ยมมากขอบคุณหันสามารถค่ะเหมือนการเชื่อมโยงไปต่อเราจะต้องไปไหนต่อคะทานข้าวไหมทานข้าวเช้าส่วนใหญ่อาบน้ำทานข้าวเราจะทานข้าวตอนกี่โมงอีคิว7 โมงอ้าวอีคิวมาหมุนเข็มนาฬิกาให้หน่อย7 โมงเนี่ยนะภาษาไทยเราเนาะเป็นภาษาพูดอ้าวอีคิวมาทางนี้มาทางนี้7 โมงอีคิวจะหมุนทางไหนครูกุ้งจับไปให้ก่อนฟึบ7 โมงคือแบบนี้เนาะอีคิวหมุนเลขนี้เราจะบอกเวลานี้ว่าอะไรคะ it is 7 o'clock หรือ is 7 o'clock 7 โมงทำอะไรนะลูกตะกี้เนี่ยลูก
1: กินข้าว
0: ทานข้าวเช้า have breakfast ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อแล้วถ้าจากทานข้าวเช้าแล้วถ้าชีวิตจริงตอนเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยเราทำอะไรนะเคารพธงชาติเคารพธงชาติตอนกี่โมงคะ
1: 8 โมง
0: เอแก้ม8 โมงเราจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขไหนคะมาเลยค่ะแก้มจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขไหนคะด้านข้างๆยืนข้างๆฟึบแก้มหมุนไปที่เลขนี้8 โมงใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูก
1: it's 8 o'clock
0: โอ้ยตื่นกันยังเนี่ยลูกตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วพูดดังๆเลย
1: it's 8 o'clock
0: ไปขอบคุณมากเลยค่ะน้องแก้มหมุนถูกต้องเลยไปต่อถ้าสมมติว่าครูกุ้งหิวข้าวกลางวันแล้วสอนไปเรื่อยๆหิวข้าวกลางวันแล้วจะไปหิวข้าวตอนเวลาไหนนะเราทานข้าวกลางวันตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงเอวาตอนเที่ยงเนี่ยก็คือกี่นาฬิกานะเราเป็นภาษาพูดให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตอนเที่ยงกี่นาฬิกาเอวามาเลยค่ะเอวามาหมุนนาฬิกาเลยตอนเที่ยงต้องชี้เข็มสั้นต้องชี้ไปที่เลขอะไรนะตอนเที่ยงตอนเที่ยงพี่เติร์ดบอกแล้วเข็มสั้นต้องชี้ไปที่เลข12เข็มยาวก็ต้องชี้เลข12หมุนเลยค่ะเข็มสั้นก็ชี้เลข12เข็มยาวก็ชี้เลข12แบบนี้เลยคือ12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกว่าอะไรนะคะ is อะไร
1: is 12 o'clock
0: เยี่ยมมาก is 12 o'clock ขอบคุณมากค่ะลูกไปต่อเด็กๆเรียนจนเหนื่อยละกลับบ้านเวลาไหน6 โมง6 โมงเย็นเลยเหรอ
1: 3
0: สามโมงอ้าวสามโมงนาวามาเลยค่ะสามโมงสามโมงตอนไหนนะสามโมงตอนไหนนะไปเลยเยี่ยมเลยค่ะนี่เลยเนาะแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะอีทอะไรนะคะ It is 3 o'clock เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองกันทุกคนเลยโอเคโอเคแค่นั้นพอเนาะแค่ครึ่งหนึ่งของเข็มยาวเพื่อนว่าถูกไหมคะถูกค่ะเราตอบว่าอะไรนะลูก It's 1 o'clock เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากไปต่อข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกโฟคือเท่าไหร
1: ่4
0: แต่คำนี้คืออะไรคะ
1: 5
0: ถ้างั้นครูกุ้งทบทวนหน่อย4มีตัวอะไรบ้าง F
1: O U
0: R เหมือนกัน5
1: 5
0: ฉะนั้นเข็มจะต้องชี้ไปที่เลขอะไรนะ EQ EQ มาเลยเข็มต้อง is 5 o'clock ต้องชี้ไปที่เลขนี้นะมาดูซิอุ้ยอยู่ระหว่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เนาะจะต้องให้ตรงตัวเลขเลยลูกเอาใหม่เลยอ้าวตรงตัวเลขเลยนะตรงขึ้นไปเลยค่ะโอเคพอเลข5เอาให้ตรงๆ5โอเคพออันเนี้ยตรงแล้วเนาะเด็กๆคิดว่า EQ วาดรูปได้ไหมคะวาดเข็มถูกไหม
1: ถ
0: ูกคำตอบของ EQ คือเท่าไหร่คะIs อะไร Is 5 o'clock พร้อมๆกันใหม
1: ่ Is 5 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกแล้ว What time is it?
1: It's 2 o'clock
0: Is อะไรนะคะ
1: Is 2 o'clock
0: เอาคนเผลอๆมงคลมาเลยมงคล 2 o'clock อยู่ตรงไหนมงคลก็นั่งเมื่อๆเผลอๆมองกันอยู่เนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาเชียวมงคลได้ไหมเพลินๆเลยครูกุ้งเรียกตกใจ True อยู่ไหนโอเคถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกมงคลวาดเข็มนาฬิกาที่เท่าไหร่ What time is it?
1: It's 2 o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อไปต่อ ยังไม่หมด What time is it?
1: It's
0: 9 o'clock เอเทนนายจะไปที่เลขอะไรเนาะเข็มสั้นจะต้องชี้เลขอะไรแหมมีพลายกระซิบบอกไอ้เนาะ12 o'clock อ๋อมี2เข็มตรงกันมันตรงกันเนาะเพื่อนเขียนเข็มเนี่ยสองเข็มซ้อนกันแต่แยกออกมาให้เห็นชัดเจนถามใหม่นะคะ What time is it?
1: It's

0: is 12 เยี่ยมมากไปต่อไปต่ออ่ะ What time is it?
1: It's
0: 4 o'clock ช่วยฟูมาเลย 4 o'clock คือเท่าไหร่เอ่ยน่ารักมากเมื่อเพื่อนเดินมาขยับกระเป๋าให้ 4 o'clock ปึ๊บเข็มยาวมาแล้วเข็มสั้นชี้ที่เลขชี้ไปที่เลขอะไรคะ4โอเคอ่ะงองอนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าหน้าจอวาดลำบากอ่ะเพื่อนตอบว่าอะไรนะลูกเพื่อนขีดเพื่อนขีดเข็มคำว่าอะไรนะลูก is อะไรนะคะ is 4 o'clock ขอบคุณมากเลยค่ะยังไม่หมดยังไม่หมด what time is it is 10 o'clock กัปตันมาเลยค่ะ is 10 o'clock 10คือเลขอะไร10คือเลขอะไรหมอกัปตันมือซ้ายด้วยนะเออเข็มสั้นต้องเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะเข็มสั้นเล็กกว่าหน่อยหนึ่งโอเคพอกัปตันเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะลูก
1: 10
0: เข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะลูก10เราต้องตอบว่าอะไรว่าช่างพิเศษ
1: is 10 o'clock
0: เยี่ยมเลยโอ้ยังไม่หมดยังมีอีกว่าช่างพิเศษอีสเท่าไหร่นะ
1: อีสเซ
0: ็ตแก้มแก้มมาเอ้ยแก้มไปแล้วเมอรี่เมอรี่กูกุ้งเรียกผิดมองหน้าเมอรี่แต่เรียกแก้มหน้าคล้ายๆกันนะหน้ารักคล้ายๆกันมีแก้มป่องๆเอ7 o'clock จะต้องไปยังไงเนาะเข็มยาวชี้ที่เลข
1: 2
0: เข็มสั้นชี้ที่เลข
1: 7
0: โอ้มีเพื่อนบอกลงไหมยี่เรียบร้อยเห็นชัดเจนเมอรี่วาดเข็มไปที่เลขอะไรนะคะลูกเลขอะไรนะลูก7 7อ้าวถามใหม่ What time is it? Is 7 o'clock อยากจะกลับที่อย่างเดียวเลยเนาะเมอรี่อ้าวไปต่อ What time is it? Is 11 o'clock อ้าว ID มา11 o'clock ID มาเลย11คือเท่าไหร่นะใช่เหรอใช่อ่ะไปเข็มสั้นสั้นกว่าหน่อยหนึ่งอ้าวโอเคตรงเรียบร้อย ID ว่าเข็มสั้นไปที่เลขอะไรคะลูก ID ว่าเข็มสั้นไปที่เลข11ฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าอะไรลูก What time is it? Is 11 o'clock หมดยังล่ะยังไม่หมดอ้าวถามใหม่ What time is it? Is 8 o'clock เนยมาเลย 8 o'clock คืออันไหนเอ่ย 8 ไม่ใช่เอกนะเอกคืออะไร
1: ไข
0: ่โอเคไปต่อ 8 คืออันไหนเอ่ยปึ๊บลากมาโอเคพ่อเจอแล้วเจอที่เลข8เลยเข็มยาวไปที่เลข12เข็มสั้นไปที่เลข8 What time is it?
1: Yes.
0: 8 o'clock เยี่ยมมากไปต่อหมดยังเนาะหมดแล้วมาในช่วงของ speaking practice ตอนนี้เด็กๆจะต้องถามคำถามกูกุ้งถามคำถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it?
0: โอ้ยเสียงดังแค่บางคนเองกลุ่ม2กลุ่ม2ไม่มีเสียงเลยกลุ่ม1ยังส่งมือให้กันอยู่ใช่ไหมฟินิกเนาะคำถามจะต้องถามว่าอะไรนะคะลูก
1: What time is it?
0: คำตอบแมนยูดูจากรูปจะต้องตอบว่าอะไรลูกอีสอะไรนะคะ
1: It's
0: 2 o'clock 2 o'clock จะเป็นสีบลูหรือสีพิงค
1: ์
0: พลิงไงมีคนบอกพลิงสีอะไรสีพิงค์อ้าวใช่หรือเปล่าแล้วถ้าทูสะกดให้ฟังหน่อยว่าทูมีตัวอะไรบ้างคะ
1: 2
0: เข็มสั้นก็ต้องชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12 is 2 o'clock เด็กๆบอกสีพิงค์นับพร้อมๆกันเลย1 2 3เยี่ยมมากไปต่อถามคำถามให้ครูกุ้งใหม่ถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: ถามใหม่ดัง
1: ๆ What time
0: เด็กๆปลายทางตอบเลยค่ะเด็กๆปลายทางตอบมาแล้ว แต่ว่ามี2คำตอบให้เลือก

0: ระหว่างคำตอบแรก is อะไรนะ is 11 o'clock กับคำนี้ล่ะ is นะเด็กๆปลายทางคิดว่าจะเป็นสีพิงค์หรือสีบลูคะ
1: บล
0: ูอ๋อห้องทางบอกต้นทางบอกไปแล้วว่าเป็นสีบลูคิดว่าจะถูกไหมนะพร้อมๆกันเลย1 2 3ไปแล้วสีบลูจริงๆด้วยคำถามนี้ล่ะคะถามว่าอะไรนะ What อะไรนะลูกถามว่าอะไรนะลูก What time is it แมนยูเข็มสั้นชี้เลขอะไร8เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12คำตอบจะต้องตอบว่า is
1: 8
0: o'clock สีอะไรดีคะ
1: blue
0: หรือ pink
1: blue
0: ถูกต้องเลยคราวนี้ข้อนี้บ้าง
1: 5 o'clock
0: เมื่อสักครู่ครูกุ้งย้ำไปแล้ว4กับ5ต่างกันใช่ไหมคะครูกุ้งยังไม่อ่านคำถามเด็กๆลองบอกครูกุ้งมาก่อนว่าจะเป็นสี blue หรือสี
1: pink
0: ต่างกันตรงไหน
1: ตัวไอตัวบลู
0: อ๋อตัวสะกด2ตัวนี้ใช่ไหมตัวสะกด2ตัวนี้ใช่ไหมลูกต่างกันใช่ไหมคะถ้า four 4 five 5คือ5และเข็มมันชี้ไปที่เลข
1: 5
0: ฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า is 5 o'clock เยี่ยมมากให้สังเกตนะครูกุ้งทำตัวแดงตัวสีต่างกันเพื่อให้เด็กๆสังเกตคราวนี้ล่ะค่ะที่เด็กๆจะต้องฝึกพูดบทสนทนากันโดยจะต้องใช้คำถาม What time is it ใช้คำถามว่าอะไรนะลูก
1: What
0: time is it วันนี้ครูกุ้งจะมีนี่มีอันนี้ให้มีใบนี้ให้ทีละคนเพื่อที่จะให้เด็กๆมาฝึกถามตอบบทสนทนากันจริงๆแล้วกิจกรรมครูกุ้งในวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมีใบนาฬิกาทีละคนซึ่งเวลาไม่ซ้ำกันแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยวิ่งถามตอบกันในห้องถามตอบกันเองกันในห้องแต่ครูกุ้งเพื่อนๆก็จะคนถามผัดกันถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวแจกให้ทุกคนเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เตรียมคำตอบไว้นะคะ1 2 3 4 5 6แบ่งเพื่อนเลย34 5 6ได้2เท่าไหร่คะ4โอเค4 person แบ่งเพื่อนนะคะ6โอเค5 6ครบไหมครบนะมา1 2 3 4โอเคนี่ไงลูกเมอรี่ได้ครบไหมลูกได้ครบไหมคะใครยังไม่ได้ได้ยังคะได้ยังเด็กๆได้นาฬิกาของตัวเองไปเรียบร้อยยังคะ
1: ได้ค่ะ
0: ลองฝึกพูดในใจฝึกพูดในใจมีเสียงไห
1: ม
0: ไม่มีกติกาของเราครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาข้างหน้าแล้วก็ถือไมโครโฟนมาผัดกันพูดถามตอบจะต้องวนถามกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วก็กลับที่แล้วครูกุ้งก็จะให้เด็กๆนำใบนาฬิกาไปแบบเนี้ย clock อันนี้เป็น clock ใช่ไหมเอา clock อันนี้กลับไปถามตอบกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะอ้าวฟังแล้วปากต้องขยับไหมเหมือนกันนะคะปลายทางมารยาทของผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังที่ดีถามตอบเพื่อนก็คือต้องตั้งใจฟังดีๆไม่พูดแทรกเพื่อนนะคะหรือบางห้องปลายทางของเราอาจจะใช้วิธีหมุนเวียนกันถามตอบได้ครูกุ้งก็จะพยายามให้เด็กๆออกมาหน้าชั้นที่จะได้ประเมินเด็กๆได้ด้วยค่ะกรุ๊ป1มาข้างหน้าเลยหยิบไมโครโฟน1อันลูกป่ะอ้าวชูนาฬิกาให้เพื่อนดูชูคล็อกให้เพื่อนๆปลายทางดูหันหน้าไปหากล้องหันหน้าหากล้องก่อนทุกคนได้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เลขก็จะไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะอ้าวถือไมโครโฟนเลยหันหน้ามาหาครูกุ้งคนแรกเพื่อนได้อันนี้นะ

0: What time is it?
1: It's 10 o'clock.
0: Okay, เยี่ยมเลยอ่ะคราวนี้ตอบของตัวเองนะคะใส่กระเป๋าไว้เลยถามเสร็จแล้วใส่กระเป๋าไว้เลยถามว่าอะไรลูก
1: What time is it? It's 9 o'clock.
0: เยียบร้อยอ้าวส่งไมค์ให้พี่เติร์ดเลยลูกใส่กระเป๋าไว้เลยหันหน้ามาอ้าวดูสิ
1: What time is it? It's 8 o'clock.
0: เยี่ยมมากอ่ะโอเคไปใส่กระเป๋าไว้เลยไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนะถามเลยค่ะ
1: What time is it? It's 2 o'clock.
0: เยี่ยมมากส่งไมค์ให้เลยไอดีหันหน้ามามาตรงกลางเอ๊ในห้องออกอากาศมีเสียงดังแล้วเพื่อนๆปลายทางบอกว่าได้ยินเสียงวิวิท
1: What time is this? It's 7 o'clock.
0: เยี่ยมมากปลายส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวถามเลยค่ะนี่ชูนาฬิกาให้เพื่อนดู
1: What
0: time is it ถามดังๆ
1: What time is it It's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากอ้าวกุ้งถามหน่อย What time is it
1: It's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้กลุ่มหนึ่งเลยค่ะอ้าวกรุ๊ป 2มาเลยกรุ๊ป2มาเลยแมนยูจ๋าแมนยูคุยตลอดเวลาเลยเนาะแมนยูตั้งใจฟังเพื่อนหน่อยนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน้าห้องหน่อยเนาะอ้าวพร้อมนะคะไหนชูนาฬิกาของตัวเองเลยคล็อกของตัวเองอยู่ไหนรูปตั้งๆหน่อยเนาะถือนิ่งๆพอยถือนิ่งๆค่ะพอยนิ่งๆอ่ะพร้อมนะคนแรกเลยค่ะหันหน้ามาตอบกูกุ้งเลย What time is it
1: It's 8 o'clock.
0: โอเคเก็บนาฬิกาตัวเองอ้าวหันไปถามเพื่อนหันไปถามเพื่อนถามว่าใกล้กันนิดนึงโอเคถามเลยค่ะถือไว้ถือไว้
1: It's 2 o'clock.
0: มีเพื่อนตอบ It's 2 o'clock. Right or wrong?
2: Wrong.
0: ต้องตอบว่าอะไรคะ
2: It's 12 o'clock.
0: ได้ยินไหมเพื่อนบอกว่าอะไรอ้าวถามใหม่เลยค่ะ
1: What time is it? It's 12 o'clock.
0: It's 12 o'clock. เก็บเลยค่ะไปต่อมงคลหันหน้ามา It's อะไรคะ
1: It's 7 o'clock.
0: It's 7 o'clock. มีเพื่อนแอบกระซิบเนาะโอเคใบพลูใบพลูต้องถามฝึกที่บ้านอีกเยอะๆนะต่อเลยค่ะถามอันนี้วัดอะไรนะวัดอะไรนะลูกโอเคกรุ๊ป3มาเข้าแถวมาเลยเข้าแถวเรียบร้อยอ้าวชูนาฬิกาของตัวเองชูคล็อกของตัวเองเลยได้เรียบร้อยคนแรกหันหน้ามาเลยค่ะ What time is it
1: It's 5 o'clock
0: โอเค it's 5 o'clock ในห้องมีเสียงแล้วเนาะผู้ฟังที่ดีเป็นยังไงคะปั้นดินปั้นดินซ้อมเสียงดังนิดหนึ่งเนาะอ้าวถือไว้เลยค่ะถามเลยถามเลยค่ะลูก What อะไร What time is it
1: What time is it It's 6 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยเก็บเข้ากระเป๋าตอบเลยค่ะเดี๋ยวมาถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
1: What time is it What time is it
0: ของตัวเองอะไรของตัวเองอะไรคะชี้ที่เลข1ใช่ไหมตอบว่าอะไร Is อะไร It's 1 o'clock
1: It's 1 o'clock
0: โอเคไปต่อต้องฝึกอีกนะคนนี้ต้องฝึกอีกเนาะบุญญาพรไปต่อนะคะถามว่าอะไร What time is it
1: It's 11 o'clock
0: เยี่ยมมากนาวาไปต่อเลยค่ะถอยมาตรงกลางหากุ้ง

0: ถามเลยค่ะ
1: What time is it?
2: It is 3 o'clock.
0: It's 3 o'clock. เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถือไว้ถามเลยค่ะ
2: What time is it?
0: นาฬิกาขึ้นมาเอานาฬิกาขึ้นมาให้เพื่อนดูถามเลยค่ะ
2: What time is it?It's 4 o'clock.
0: เยี่ยมมากไปเลยค่ะคราวนี้กลับที่ได้กรุ๊ปต่อไปกรุ๊ป 4มาเลยแมนยูซ้อมบอกว่าแมนยูซ้อมนานแล้วแมนยูก็เลยอยากจะพูดแย่แล้วเนาะอ้าวจูนาฬิกาให้เพื่อนๆปลายทางดูให้ตรงนะพร้อมไหมคะผู้ดูคนดูพร้อมไหมพร้อมแล้วอ้าวหันหน้ามาเลยถือไมโครโฟนไว้ What time is it?
2: It's 2 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อถือไมค์ไว้อ้าวห่างๆกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
2: What
0: time is it?
2: What time is it?
0: It's อะไร
2: It's 10 o'clock
0: It's 10 o'clock อ้าวไปเลยมาทางนี้ถามเลยลูก What อะไรนะคะ
2: What time is it?
1: It's 1 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลย
2: What time is it? It's 5 o'clock
0: เยี่ยมมาก It's 5 o'clock ไปต่อเลยค่ะเหยียบมาหาครูกุ้งตรงกลางห่างกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก
2: What time is it?It's 6 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อมาเลยป้าดินมาเลยนาฬิกาไปที่เพื่อนๆปลายทางเลยให้เพื่อนๆปลายทางดูโอ้โหได้อันนี้คือนั่งซ้อมมาตั้งนานใช่ไหมถือไว้เลย What time is itเอาแล้วปั้นดินเอียงใหญ่แล้วแล้วปั้นดินไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มั่นใจเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนปลายทางช่วยหน่อยวัดชาพิสิท
3: ธิ์อีสเวลโอค่ะ
0: ถามเลยถามว่า
2: what is it
0: ไม่ใช่ต้องถามว่าอะไรนะลูก
3: what time is it
0: อ้าวถามใหม่เลยค่ะ
2: what time is it it's 3 o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนส่งไมค์ให้เมอรี่คนสุดท้ายของห้องถามเลยค่ะถามว่ามาใกล้ๆลูก What อะไรนะคะ
2: What time is it? It's 4 o'clock
0: เยี่ยมมากเลยเก็บไมโครโฟนของกูกุ้งปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากจะบอกว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะใช้คำถามคำตอบได้ทีนี้นี่แหละกิจกรรมที่ครูกุ้งอยากจะให้เมื่อเราฝึกกันหน้าห้องแล้วอยากให้เด็กๆทำกิจกรรมกลุ่มกันเองถามเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้ไหมโดยที่ไม่ลุกจากที่นั่งนะครูกุ้งขอฝึกกิจกรรมกลุ่มคือให้เด็กๆถามเพื่อนข้างๆถามคนไหนก็ได้ที่ว่างๆอยู่โดยไม่ลุกจากที่นั่งโดยใช้คำถามถามว่า What time is it แล้วก็ตอบของเพื่อนไปเพื่อนที่มีคำตอบเนี่ยก็ต้องตอบไปได้ไหมคะฝึกถามกันในกลุ่มเองพร้อมไหมครูกุ้งให้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อฝึกถามนะคะเด็กๆปลายทางก็ลองดูนะคะคุณครูปลายทางก็ลองใช้ช่วงเวลานี้แนะนำเด็กเป็นรายบุคคลได้พร้อมแล้ว 1 2 3เริ่มค่ะถามเลย

อิสไนวัฒนพิสิทธิ์ถามเลยถามเพื่อนนี่อันนี้ล่ะไม่ใช่เราจะตอบหมดเลยทุกอย่างเราต้องถามวัดอะไรนะวัดอะไรนะคะวัดชามีสิทธิ์เดี๋ยวแก้มก็ถามนี่แล้วแก้มก็ถามนี่ถามนี่ถามได้ทั้ง3คนเลยใช่ไหมนะกลับกันไปกลับกันมานะไหนเริ่มที่ครูกุ้งอยากดูจังเลยว่าตอบได้ไหมเร็วชูใบเร็ววัดอะไรนะคะ

0: วัดอะไรอิดอะไรนะของหนูไม่ใช่ซิกค่ะของหนูเป็นอะไรของหนูเป็นเลขอะไร8เอ็ดนะอ่ะแล้วคราวนี้แก้มก็ไปถามพ้อยแก้มถามพ้อยมงคลถามนุ่นสลับกันถามอันนี้เหลือ3คนเองเหรอ3คนต้องถามกันให้ได้นะวิวิทไปไหนไอ้วิวิทไปวิวิทอยู่นี่ปั้นดินโอเคอ้าวมากลุ่มนี้ได้หลายคนยังคะได้แล้วถามใครบ้างเงยถามใครบ้างถามอีกถามคนอื่นถามคนอื่นเนี่ยถามนะเนี่ยไวอย่างนี้ได้เลยถามใครมองหน้ากันเร็วถามอันนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องถามด้านนี้บ้างด้านนี้ถามด้านนี้แมนยูถามอันนี้ยังถามยังยังไม่ได้ถามอ้าวทางนี้แมนยูถามอันนี้ถามไหมถามอันนี้ถามเลยขอตอบของตัวเองอ้าวทางนี้ถามโอเคปั้นดินมาแล้วปั้นดินมาเลยปั้นดินไม่ค่อยได้มาถามนาฬิกาอยู่ไหนถามถ้วยฟูบ้างเอ้ยถามเมอรี่บ้างถามเลยถามว่าอะไรคะเพื่อนถามWhat ไม่ใช่ต้องอะไรนะ What time is it ตอบเลยตอบว่าอะไรอันเนี้ย It's 12 o'clock
1: It's 12 o'clock
0: เอาใหม่จำให้ได้ It's 12 o'clock
1: 12 o'clock
0: อ้าวถามทางนี้ What อะไร What time มั่วมากเลย What time is it ถามเพื่อนแล้ว
1: What time
0: is it ตอบเลยค่ะโอเคถามทางนี้บ้างถามวิทย์บ้างชูนาฬิกาสิถามเลย What อะไร What time
1: What time is this
0: ตอบเลย
1: 7 o'clock
0: เนี่ยเราต้องคล่องกว่านี้นะจ๊ะเนาะอ้าววิวิทถามวิวิทถามคนนี้ถามว่าอะไร
1: What time is it
0: นี่เพื่อนได้อันเนี้ย is อะไรนะคะIt's 12 o'clock

0: นับถอยหลังเก็บคล็อกของตัวเองใส่กระเป๋าไว้เลยนับเลยค่ะนะเทนไนน์เอ็ดเซเว่นซิกฟิฟโฟร์ทรีทูวันสต็อปสต็อปคืออะไรคะ
1: หยุด
0: หยุดทุกอย่างแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ครูกุ้งเป็นตัวอย่างให้คุณครูปลายทางนะคะครูกุ้งก็จะเข้าไปถามทุกกลุ่มสำหรับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งมาหน้ากระดานเนี่ยครูกุ้งจะเห็นปั้นดินปั้นดินกับวิวิธเขาจะไม่ค่อยคล่องครูกุ้งก็จะเข้าไปช่วยเขานะคะปั้นดินก็จะต้องเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งน้องแก้มน้องแก้มยังไม่ค่อยคล่องก็จะต้องเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะคุณครูก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละคนสามารถพูดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าครูกุ้งจะมีแบบประเมินในท้ายหน่วยนะคะในท้ายแผนการสอนนี้คุณครูก็ลองไปดูแล้วก็ลองประเมินเด็กเป็นรายบุคคลได้เลยนะคะในช่วงสุดท้ายของเรานี่เลยครูกุ้งถามเลยค่ะ What time is it?

0: It's 2 o'clock. เอ๊เขาผิดไหมผิดไหมป้านดิน
1: ผ
0: ิดเนาะวิวิทผิดตัวแรกที่เราจะต้องเขียนใหม่เขาสลับที่กันมาตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรคะฟีนิกซ์ eat ใช่ไหม eat is is อะไร two โอ้ก็ two สะกดแบบไหนคะ two แล้วก็ต่อด้วย o'clock เอ๊ะกูกุ้งได้ยินเสียงใครเนาะแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ออกมาเขียนนะน้องปายโอ๊คล็อกเป็นการเรียงประโยคใหม่ถามใหม่นะคะวิวิท What time is it? What time is it? ไปต่อ What time is it? เรียงประโยคมาผิดอีกแล้วจะต้องทำอย่างไรใครเขียนได้เนี่ยประโยคเนี้ยใครเขียนได้อ่ะพอยมาพอยมา is 11 o'clock ดูซิพอยจะเขียนถูกไหมประโยคนี้จะต้องเรียงอย่างไรแล้วก็เป็น apostrophe เนี่ยแบบนี้เออนะคะแล้วก็ s และอะไรต่อให้กำลังใจเพื่อนในการเขียนดูซิเพื่อนจะเขียนประโยคนี้ถูกไหม11 11แล้วก็อะไรต่อ o'clock เริ่มที่ตัว o apostrophe c แล้วก็ต่อเลยค่ะ l o c k l oC K ลงท้ายประโยคก็ต้องมีโอ้โหเยี่ยมมากเด็กๆ เขียนได้น้องพลอยเขียนได้ปรบมือให้พลอยหน่อยคุณครูสามารถจะใช้แบบฟอร์มของกุ้งกุ้งแบบนี้ได้นะคือเราสามารถสลับที่แล้วก็มา rearrange the word กัน to the sentence ก็คือสามารถที่จะเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้นะคะถามใหม่ตอบให้ได้ What time is itเนี่ยปั้นดินเขาจะปั้นดินจะจุดอ่อนของปั้นดินคือ11กับ12 11คือ11 12คือ12ปั้นดินจะมีจุดอ่อนตรงนี้เดี๋ยวครูกุ้งเสริมให้นะคะคุณครูปลายทางลองดูเลข11กับเลข12 11 11 12 12เนี่ยเด็กๆอาจจะไม่คล่องต้องเสริมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนาะในช่วงสุดท้ายของเราแล้วเด็กๆรอบหน้านะคะครั้งหน้าครูกุ้งจะมีหัวข้อในการเรียนก็คือ school subject school subjects ก็คือการเรียนแต่ละวิชาใช่ไหมเราจะมาเรียกวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะการเรียนแต่ละวิชาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันอยากทราบไหมว่าภาษาอังกฤษที่วิชาแรกเราจะเรียกว่าอะไรวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมหรือถ้าเป็นภาษาพูดแล้วก็เรียนเลขกันเรียงเลขกันเอ๊วิชาเลขเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอยากทราบไหมแมนยูแมนยูคิดว่าแมนยูจะไปหาคำตอบให้กุ้งได้บ้างไหมคะลองดูนะคะเด็กๆสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเองก็คือหาใน Google นั่นแหละง่ายๆเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าหาถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเรียกแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครูกุ้งให้การบ้านนำไปก่อนเลยนะคะเด็กๆลองไปสืบค้นข้อมูลถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าวิชานี้จะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแต่ถ้าวิชาภาษาอังกฤษเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เห็นไหมได้มาแล้ว1วิชา ได้มาแล้ว1วิชาก็คือ English คุณครูปลายทางลองอ่านแผนก่อนนะคะแล้วก็สามารถเตรียมสื่อมาไว้ก่อนได้เลยวันนี้เรื่องเวลาให้นาฬิกาไปแล้วกลับไปทบทวนด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยที่ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่ว

การดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
7: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
8: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
7: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
8: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
7: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
8: โอเคค
7: ่
8: ะ
7: อย่าลืมนะ
8: โหโจรปล้นธนาคาร
9: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
8: น่ากลัวจังเลย
9: ไปเร็วเอาเงินเฮ้ยไป

0: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
1: ว่าไงลูก
0: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
1: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
0: ค่ะค่ะ
1: รีบไปรีบมานะ
0: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้
2: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
2: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมล่ะ
3: แม่ขาช่วยหนูด้วย
0: ช่วยหนูด้วย
3: เหมือนแม่ก็ดอกไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
1: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังได้หรอคะเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบน
0: ี้มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
1: ้
0: าใจค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
1: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
1: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
1: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค่ะแม่
1: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
1: งั้นไประบายสีค่ะไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราเรียนทั้งหมดคำความค่ะล้อม
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับ

0: วันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเด็กๆช่วยครูแม็กอ่านหน่อยได้ไหมครับชื่อเรื่องว่าอะไรนะทรงกลมทรงกระบอกและกรวยดังนั้นเรื่องวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของเรขาคณิตที่เราจะเรียนรู้กันนะมีในเรื่องของทรงกลมทรงกระบอกและกรวยนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครั้งที่แล้วทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นอย่างไรที่เราเรียนรู้กันไปนะอ้าวลองมาดูนะที่คำถามแรกเลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยช่วยอ่านได้ไหมครับคำนี้กล่องมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเขาถามว่ากล่องมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเพราะเหตุใดเอาละครับทบทวนนิดนึงกล่องหน้าตาแบบนี้มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดนะทรงอะไรเนี่ย
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนรู้กันไปแล้วจากครั้งที่แล้วทบทวนนิดนึงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรนะที่เราสังเกตไปครั้งที่แล้วมีมุมแหลมๆมีอะไรอีกผิวเป็นไงนะผิวเรียบมีอะไรอีกมีกี่ด้านนะมี6ด้านมีอะไรอีกกลิ้งเป็นไง
1: ไม่ได
0: ้กลิ้งได้หรือเปล่ากลิ้งไม่ได้นะครับวางทำไมนะ
1: วางซ
0: ้อนกันได้อันนี้คือลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นกล่องผิวเรียบไหมครับมี6ด้านไหมกลิ้งได้ไหมวางซ้อนกันได้ไหมนะครับดังนั้นก็มีทำไมครับคุณสมบัติหรือลักษณะนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมเด็กๆสามารถอธิบายได้นะครับเอาละครับคราวนี้ลองมาดูภาพกันซึ่งรูปเลขาคณิตวันนี้เด็กๆจะต้องอธิบายได้ว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดนะใครบอกได
1: ้
0: กรวยกรวยอันนี้ล่ะทรงกระบอก
1: ทรงกระบอก
0: ทรงกลมทรงกลม
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยมม
0: ุ
1: มฉาก
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นวันนี้นะเด็กๆจะต้องบอกแบบนี้ได้นอกจากนี้จะต้องอธิบายได้ด้วยกรวยมีลักษณะอย่างไรทรงกระบอกมีลักษณะอย่างไรที่เด็กๆอธิบายเหมือนของอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมี6ด้านพื้นผิวเรียบวางซ้อนกันได้กลิ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียนรู้กันนะครับเอาละครับดังนั้นจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้เด็กๆจะต้องจำแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้เลยจะต้องจำแนกทรงกลมทรงกระบอกและกรวยได้นะครับวันนี้เด็กๆจะต้องบอกลักษณะของแต่ละทำไมครับรูปเรขาคณิตได้นั่นเองนะเอาละไม่ยากทบทวนก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนข้อตกลงนิดนึงมีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะครับคุณครูแม็กนับให้1 2 3 รบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงมากมายเลยหลายชนิดนะครับจะให้นักเรียนทำไมครับสังเกตรูปเรขาคณิต3มิติว่าเอ๊ที่คุณครูแม็กเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาดูไปพร้อมกันเลยว่าสื่อของจริงวันนี้คุณครูแม็กมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้าวสื่อวันนี้นะครับของจริงหลากหลายมากมายเลยเห็นไหมครับบนโต๊ะบางสิ่งก็ทำไมครับเรียนรู้ไปแล้วจากครั้งที่แล้วอ้าวเริ่มจากของทำไมครับของจริงก่อนที่เป็นรูปเลขาคณิตนะเอออันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรนะแอปเปิลของจริงหรือเปล่าเป็นแอปเปิลจำลองใช่ไหมครับก็ทำจากอะไรเนี่ย
1: พลาสติก
0: ทำจากพลาสติกใช่ไหมเอาละดังนั้นเอแอปเปิลเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าคำถามเดิมเป็นไหมครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมไม่เป็นเอแล้วถ้าถามเพิ่มเติมแอปเปิลมีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ยบนโต๊ะนี
1: ้
0: คล้ายกับอะไรนะ
1: ทรง
0: เขาเรียกทรงอะไรหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกทรงกลมเห็นไหมคล้ายๆนะอาจจะทำไมครับไม่เหมือนเป๊ะเลยคล้ายๆกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะอาจจะทำไมครับไม่เหมือนนะอ้าวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้หมุนได้ด้วยอันนี้คืออะไรอ้าวบางคนทำไมครับอาจจะเคยเล่นใช่ไหมรูบิกนะก็มีทำไมครับหลากสีเลยใช่ป่ะมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีขาวสีแดงสีฟ้า
1: เหล
0: ื
1: อง
0: เขียวขาวแล้วก็ส้มโอ้โหมีหลากหลายสีเลยแสดงว่าถ้าบอกว่ารูบิกเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถามว่าแล้วรูบิกที่คุณแม็กถืออยู่ในมือนี้มีกี่สี
1: 6 สี
0: ทำไมถึงมี6สีเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะว่าสีไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหม6สีดังนั้นก็ทำไมครับมี6ด้านจึงบอกได้เลยว่ามีกี่สีนะมี6สียากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยดังนั้นนะครับรูบิกเป็นรูปเลขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียนรู้กันไปแล้วยากไหมครับไม่ยากนะครับเอาละนะครับเพิ่มเติมเอาอะไรดีอันนี้
1: ทรง
0: อะไรนะครับ
1: เป็นทรง
0: กระบอกดังนั้นนะทรงกระบอกอันนี้เป็นทำไมครับกล่องทำไมนะเก็บของใช่ไหมครั้งที่แล้วสามารถทำไมครับ
1: เปิดฝาได้ด้วยนะ
0: อันนี้เป็นทรงกระบอกเห็นไหมครับเก็บของด้านในได้คราวนี้ถามว่าทรงกระบอกหรือกล่องเก็บของนี้มีลักษณะนะครับคล้ายๆกับรูปเลขาคณิตชนิดใดเอ่ยคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับทรงกระบอกเห็นไหมครับมีรูปเลขาคณิตจำลองนะวางคู่กันเลยนะคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับมีกลมๆเห็นไหมมีด้านที่กลมๆด้านข้างผิวโค้งๆเรียบนะครับอ้าวไม่ยากอ้าวดูต่อนะคราวนี้รู้แล้วทรงกลมเจอไปแล้วทรงกระบอกเห็นไหมครับเทียบไปแล้วมีอะไรอีกนะที่ยังไม่ได้เทียบเลยมีอะไรครับทรงอะไรนะกรวยนะครับดังนั้นอันนี้เด็กๆทำไมครับครั้งที่แล้วเด็กๆก็บอกไปแล้วใช่ไหมพบ

0: จอได้ทำไมครับที่ไหนนะพบเจอได้ที่ถนนใช่ไหมครับคุณตำรวจก็อาจจะใช้ดังนั้นกล้วยนะก็ทำไมครับคล้ายๆเห็นไหมครับกับรูปเลขาคณิตคุณครูแม็กมีแบบจำลองคล้ายกันไหมครับคล้ายกันไหมต้องบอกว่าคล้ายๆอาจจะไม่ได้เหมือนเลยนะดังนั้นกล้วยที่เด็กๆสังเกตด้วยสายตาเป็นไงครับเนี่ยเป็นไงเอ่ยยอดเป็นไงเนี่ยยอดแหลมๆนะครับแล้วก็ด้านล่างที่ฐานเป็นวงอะไรเนี่ยเป็นวงกลมนะพื้นผิวด้านข้างก็เรียบเอาละครับเดี๋ยวเรามาสังเกตนะในเรื่องของรูปเลขาคณิตซึ่งวันนี้ที่เด็กๆจะต้องบอกให้ได้นะเพิ่มเติมของวันนี้ทั้ง3ชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรครับทรงอันนี้เรียกว่าทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยเอาละครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะออกมาช่วยทำไมครับสัมผัสหน่อยว่าเอสิ่งของวันนี้เราจะทำไมครับสังเกตเพิ่มเติมหน่อยว่าจากการทำไมครับสังเกตสัมผัสนะแล้วบอกหน่อยว่าเอ๊ะเจออะไรบ้างจากแบบจำลองของรูปเลขาคณิตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนอ้าวขอเชิญที่ด้านหน้าเลยนะครับอ้าวเชิญตัวแทนเลยอ้าวมาด้านข้างด้านนี้เลยมาด้านนี้เลยเดี๋ยวจะให้สัมผัสฝั่งนี้นะครับอ้าวคราวนี้นะครับจะให้ขยับมามงคลมาด้านนี้หน่อยมงคลมาด้านหน้าก็ได้ครับมาข้างๆจะให้เด็กๆนะครับอันนั้นฝั่งนี้อันนั้นฝั่งนี้ครับจะให้ลองสัมผัสหน่อยว่ารูปเลขาคณิตวันนี้นะอ้าวเริ่มที่ทำไมครับชิ้นแรกก่อนเลยสีอะไรเนี่ยสีแดงเดี๋ยวคุณครูแม็กจะให้ลองนะฝั่งนี้ลองสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวส่งต่อจับเลยครับจับถือเลยฝั่งนี้แล้วผัดกันนะลองดูซิเจออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับบอกข้อสรุปว่าจากที่สัมผัสกล้วยนะมีข้อสังเกตอะไรบ้างอ้าวให้ชูให้เพื่อนๆดูด้วยนะนะครับจากการสัมผัสอะไรครับกล้วยนะมีข้อสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มนะจากปันพบเจออะไรบ้างครับ
1: แหลม
0: มียอดทำไมนะ
1: แหลม
0: มียอดแหลมใช่ไหมครับมียอดแหลมอ้าวบีเจออะไรบ้างครับ
1: มีผิวเรียบเรียบครับ
0: มีผิวเรียบยังไงอีกเจออะไรอีกไหม
1: มีสามมุม
0: มีบางคนบอกว่ามีสามมุมมีสามมุมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้คือจากทำไมครับการสัมผัสของเพื่อนๆนะเจออะไรบ้าง
1: เรียบเรียบค่ะ
0: ผิวเป็นไงนะคะผิวเรียบเรียบเอาละเดี๋ยววางไว้นะฝั่งนี้บ้างมงคลพบเจออะไรบ้างครับ
1: ฐานเป็นวงกลม
0: ฐานเป็นอะไรนะ
1: วงกลม
0: ฐานเป็นวงกลมเอาละครับเจออะไรไหมครับอาจจะเหมือนเพื่อนได้
1: ผิวเรียบค่ะ
0: ผิวเรียบนะครับเอาละครับดังนั้นนะจากที่เพื่อนๆสัมผัสนะครับอันนี้คือรูปเลขาคณิตชื่ออะไรนะชื่อกล้วยดังนั้นนะครับลักษณะของเขายอดเป็นไงยอดแหลมๆผิวเป็นไงครับผิวเรียบแล้วฐานเป็นฐานเป็นวงกลมเอาละครับอันนี้คือทำไมครับข้อสังเกตนะลองมาดูต่อนะที่ชิ้นต่อมาทรงอะไรเอ่ยทรงกระบอกเดี๋ยวคุณแม็กจะเริ่มจากฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะสัมผัสแล้วส่งต่อกับเพื่อนๆนะครับตัวแทนนะเจออะไรบ้างขอเริ่มจากฝั่งนี้บ้างนะ อ้าวฝั่งนี้พบเจออะไรบ้างอ้าวเริ่มที่อันนาเลยครับ
1: ผิวเรียบค่ะ
0: ผิวเรียบเจออะไรอีกไหมเจออะไรอีกไหม
1: ข้างล่างเป็นวงกลม
0: อ้าวที่ฐานเป็นวงกลมอ้าวบางคนเจออะไรบ้างครับ
1: เป็นทรงกระบอก
0: อ้าวเป็นทรงกระบอกอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ฝั่งนี้บ้างปันปันเจออะไรบ้างครับ
1: มันกิ้งได้ครับ
0: อ้ากลิ้งได้น่าสนใจน่าสนใจ
1: ผิวเรียบเรียบ
0: ผิวเป็นไงนะ
1: เรียบเรียบ
0: ผิวเรียบเรียบเนย
1: มุมแหลมนิดนึง
0: อ๋อมีขอบสันใช่ไหมนะครับไม่ได้แหลมใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าขอบสันใช่ไหมครับมันมีความที่ทำไมครับตัดขอบคมใช่ไหมโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอคืนที่นะตอนนี้สังเกตไปทำไมครับ2ชนิดแล้วนะมีทั้งอะไรนะกรวยแล้วก็อะไรครับทรงกระบอกต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นทรงกลมเดี๋ยวให้ปันสัมผัสฝั่งนี้นะครับลองสังเกตพบเจออะไรเริ่มที่ปันเลยไปรวดเร็วเลย
2: หมุนได
1: ้ครับ
0: อะไรนะครับ
1: หมุนได้ครับ
0: หมุนได้กลิ้งได้ใช่ไหมกลมกลม
1: เป็นวงกลม
0: มีลักษณะเป็นวงกลมนะครับเป็นไงต่อ
1: เรียบค่ะ
0: ผิวเป็นไงนะผิวเรียบลองมาดูฝั่งนี้เจออะไรบ้าง
1: คล้ายวงรี
0: คล้ายๆอะไรนะ
1: วงรี
0: คล้ายหรือเปล่า
1: ไม่ใช่วงกลม
0: คล้ายๆกับวงกลมเจออะไรบ้าง
1: ผิวเรียบ
0: ผิวเรียบเอาละครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากทำไมเอ่ยจากเพื่อนๆนะครับปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะครับเชิญเข้าที่ได้นะครับดังนั้นนะข้อสังเกตที่แต่ละคนทำไมครับพบเจอนะก็จะมีทำไมล่ะทรงกลมก็ผิวเป็นไงครับผิวเป็นไงเอ่ยเรียบใช่ไหมผิวเรียบบางคนมองปุ๊บอ๋อคล้ายๆมองปุ๊บมันวงกลมเหมือนที่คุณแม็กบอกถ้าวงกลมเป็น2มิติต้องทำไมนะแบนๆจับต้องไม่ได้แต่อันนี้เป็นทรงอะไรครับทรงกลมเห็นไหมครับจับต้องได้อยู่ในมือเลยเอาละดังนั้นแต่ละทำไมครับแต่ละรูปเด็กๆก็ค้นพบข้อสังเกตอย่างเช่นทรงกระบอกบางคนสังเกตเลยพื้นผิวเรียบนะครับแล้วก็ฐานเป็นอะไรครับฐานเป็นอะไรวงกลมแล้วเนยก็บอกว่าเขามีทำไมนะสันสันตรงนี้ที่คมๆเลยบอกว่าเป็นมุมใช่ไหมเป็นสันที่คมๆนะก็จากการสัมผัสเห็นไหมครับก็จะเห็นข้อสังเกตได้นะครับอันนี้คือทรง
2: กระบอก
0: ทรงกระบอกลองมาดูต่อนะครับอีกหนึ่งชนิดอันนี้คือกลวยยอดแหลมผิวข้างเป็นไงครับ
2: เร
0: ีย
2: บ
0: ผิวข้างเรียบฐานเป็น
2: วงกลม
0: ฐานเป็นวงกลมอันนี้นะครับคราวนี้ครูแม็กจะลองกลิ้งให้ดูว่าจากที่พื้นเรียบจะให้เด็กๆลองสังเกตนะเริ่มเลยนะครับว่าจากชนิดแรกคืออะไรเอ่ย
2: กลวย
0: ถ้าคุณครูแม็กวางแล้วกลิ้งวางแล้วกลิ้งจะเป็นอย่างไรกลิ้งได้ไหมเอ่ยกลิ้งได้ไหมครับกลิ้งได้ไหมแต่ถ้าสังเกตดีๆกลิ้งเป็นอะไรเนี่ย
2: วงกลม
0: กลิ้งเป็นอะไร
2: วงกลม
0: กลิ้งเป็น
2: วงกลม
0: กลิ้งเป็นวงกลมเอาแล้วนะกลวยกลิ้งได้นะแต่กลิ้งเป็น
2: วงกลม
0: ลองมาดูต่อที่ทรงกระบอกคิดว่ากลิ้งได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับกลิ้งได้ไหมได้ไหมกลิ้งได้กลิ้งได้กี่ทางเนี่ยฝั่งนี้กลิ้งได้ไหมฝั่งนี้กลิ้งได้ไหมไม่ได้ฝั่งนี้ล่ะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากลิ้งได้กลิ้งได้แค่ทำไมครับทางเดียวจากพื้นผิวเรียบนะการกลิ้งลองมาดูชิ้นต่อมาคือ ทรง

0: ทรงกลมเอานะครับลองดูนะกลิ้งได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้ทุกทำไมครับได้ทุกทิศทางเลยกลิ้งได้โดยรอบเลยเอาละครับยากไหมครับเนี่ยวันนี้ยากไหมคิดว่าตอนนี้จำแนกได้หรือยังจำแนกได้หรือยังเดี๋ยวคุณแม็กจะลองตรวจสอบสุ่มหยิบขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะรูปเลขาคณิตนี้คือรูปเลขาคณิตชนิดใด
1: ทรงกระบอก
0: ทรงอะไรเอ่ย
1: ทรงกระบอก
0: ทรง
1: กระบอก
0: อ้าวทรงกระบอกเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเพิ่มเติมเพิ่มเติมลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเอาอันนี
1: ้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ทรงอะไรนะครับ
1: ทรง
0: สี่เหลี่ยมมุมฉากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี
1: ้ทรงกลม
0: ทรงอะไรนะ
1: ทรง
0: ทรงทรงกลมเยี่ยมมากเลยตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะทำไมครับจำแนกได้แล้วว่าเอ๊รูปใดเป็นรูปใดใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาเรียนรู้กันต่อเพิ่มเติมในสไลด์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอาละครับคราวนี้จะให้สังเกตหน่อยนะครับว่าลูกบอลเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่
1: ไม
0: ่เพราะเหตุใดเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่ไม่เป็นเพราะ
1: ลูกบอลเป็นทรงกลม
0: เพราะว่าดูจากพื้นผิวแล้วเห็นไหมครับเป็นทรงกลมพื้นผิวโดยรอบใช่ไหมถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะต้องมีทำไมนะ6ด้านผิวเรียบวางซ้อนกันได้ลูกบอลวางซ้อนกันได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับดังนั้นสรุปแล้วลูกบอลเป็นหรือไม่เป็นนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ไม
0: ่เป็นแต่เป็นทรงอะไรแทน
1: ทรง
0: เป็นทรงกลมแทนนะครับเยี่ยมมากเลยลูกปิงปองเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เพราะเหตุใดไม่เป็นเพราะเพราะ
1: เพราะ
0: เป็นทรงกลมพื้นผิวทำไมครับเรียบโค้งเลยใช่ไหมกลิ้งได้ทุกทิศทางเลยนะครับเด็กๆก็สามารถทำไมครับให้เหตุผลได้แล้วนะลูกแก้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะ
1: ไม
0: ่เป็นเช่นเดียวกันเห็นไหมครับก็กลิ้งได้โดยรอบใช่ไหมไม่ได้มี6ด้านใช่ป่ะนะเรียงซ้อนกันได้ไหมไม่ได้นะครับเอาละครับไม่ยากเลยดังนั้นนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าลูกบอลลูกปิงปองแล้วก
1: ็
0: ลูกแก้วใช่ไหมดังนั้นทั้ง3ชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงอะไรเนี่ยเป็นทรงกลมซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิด1ฟังดีๆนะทรงกลมมีผิวโค้งทั้งหมดไม่เรียบแบนกลิ้งได้โดยรอบและวางซ้อนกันไม่ได้นะครับอันนี้คือทำไมครับลักษณะของทรงอะไรเอ่ยทรงกลมนะครับก็ไม่ยากเลยนะดูต่อจะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ารูปต่อไปนี้เนี่ยเป็นทรงกลมหรือไม่อ้าวลองมาดูนะครับรูปแรกเป็นทรงกลมหรือไม่ครับเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าอ้าวสังเกตดีๆเขามีอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้มีเงาอยู่แสดงว่าถ้ามีเงาต้องทำไมครับเป็นอะไรครับเป็นลูกบอลเป็นทำไมครับเป็นรูปที่มีความนูนแน่นอนแสดงว่านี้เป็นทรงกลมหรือไม่ครับ
1: เป
0: ็นทรงกลมนะสังเกตที่เงานะเป็นลูกบอลใช่ไหมพอโดนแสงก็จะมีเงานั่นเองนะครับไปต
1: ่
0: อลูกโลกเป็นทรงกลมหรือไม
1: ่
0: เป็นหรือไม่เป็นครับเป็นทรงกลมไม่ยากไม่ยากไม่ยากโต๊ะเป็นทรงกลมหรือไม
1: ่
0: ไม่เป็นทรงกลมเห็นไหมครับกลิ้งได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: พื้นผิวโค้งไหม
1: ไม่
0: โค้งเลยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นทรงกลม ข้าวโพดเป็นทรงกลมหรือไม่ครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเยี่ยมมากนะครับคล้ายๆทรงอะไรนะก็อาจจะคล้ายๆนะครับเนาะอ้าวลองดูนะแต่ไม่เป็นทรงอะไรครับไม่เป็นทรงกลมไม่เป็นทรงกลมลูกบาสเกตบอลเป็นทรงกลมหรือไม่ครับ
1: เป
0: ็นหรือไม
1: ่
0: เป็นทรงกลมนะครับลูกบาสเกตบอลก็เป็นทรงกลมไม่ยากเลยตอนนี้สามารถทำไมครับบอกได้แล้วใช่ไหมมะนาวเป็นทรงกลมหรือไม่มะนาวก็เป็นทรงกลมนะครับนะก็ไม่ยากเลยนะทานไฟฉาย
1: เป
0: ็นทรงกลมไหมครับไม่เป็นแต่เป็นทรงอะไรนะบางคนอธิบายเพิ่มเติมได้แล้วว่าเป็นทรงกระบอกนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วก็ทำไมครับเรียนรู้กันไปดังนั้นถ่านไฟฉายไม่เป็นทรงกลมนะถ่านไฟฉายก็ไม่เป็นทรงกลมเอาละครับคราวนี้มีคำถามว่าสองสิ่งนี้คืออะไรนะ
1: ล
0: ูกบอลกับทำไมครับแก้วน้ำใช่ไหมที่เป็นหลอดเนาะที่เป็นทำไมครับทรงอะไรเนี่ย
1: ทรงกระบอก
0: คำถามมีอยู่ว่าสองสิ่งนี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าเหมือนตรงไหนที่เหมือนกันมีบางคนบอกว่ากลิ้งได้เลยครับเหมือนกันแล้วต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงไหนอันนี้เป็นบางคนบอกว่าอันนี้เป็นทรงกลมอันนี้เป็นทรงกระบอกใช่ไหมแล้วต่างกันยังไงอีกอันนี้กลิ้งได้กี่ทาง
1: อ
0: ันนี้แหละครับทุกทิศทางโดยรอบเลยพื้นผิวเป็นไง
1: เร
0: ีย
1: บ
0: อันนี้พื้นผิวโค้งทั้งหมดเลยอันนี้แหละครับโค้งเฉพาะแค่อะไรด้านข้างเท่านั้นนะครับอ้าวคราวนี้นะลองมาดูนะครับว่าลูกบอลกับแก้วพลาสติกลูกบอลกับแก้วพลาสติกนะครับมีผิวโค้งเช่นเดียวกันแต่ลูกบอลมีผิวโค้งทั้งหมดวางซ้อนกันได้ไหมครับลูกบอลเนี่ย
1: ไม่ได
0: ้วางซ้อนกันไม่ได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำไมครับกลิ้งได้โดยรอบเลยอันนี้เป็นลักษณะของลูกบอลนะส่วนแก้วพลาสติกส่วนแก้วพลาสติกเนี่ยนะครับมีส่วนที่เป็นผิวโค้งคือด้านข้างแล้วก็ส่วนที่เป็นผิวเรียบใช่ไหมวางซ้อนกันได้ไหมครับวางซ้อนกันได้เฉพาะหน้าที่ทำไมครับเป็นผิวอะไรครับผิวเรียบนะแล้วก็กลิ้งได้เป็นไงเนี่ยกลิ้งได้แค่ทำไมกลิ้งได้แค่ทางเดียวนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมสามารถบอกได้แล้วนะครับนะว่าโอ้ลูกบอลกับแก้วพลาสติกนี้ทำไมครับมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาละครับเด็กๆครับดูต่อนะที่แก้วพลาสติกนะครับดังนั้นแก้วพลาสติกเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงอะไรนะทรงกระบอกซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอีกชนิดหนึ่งนะครับเอาละนะครับคำถามเลยลูกปิงปองนี้กับปลาอะไรนะ
1: ปลากระป๋อง
0: สิ่งใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกครับ
1: ปลากระป๋อง
0: อันนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดังนั้นกระป๋องนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเด็กๆก็ดูได้ลักษณะที่เราสังเกตกันไปเรียนรู้กันไปนะครับนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็มีลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดลูกปิงปองเนี่ย
1: ทรง
0: กลมนะครับก็ไม่ยากเลยบอกได้ว่าอันไหนเป็นทรงกระบอกอันนี้ไม่ใช่ทรงกระบอกอธิบายเพิ่มเติมได้อีกว่าเป็นทรงกลมนะครับไม่ยากคำตอบก็คือทรงกลม

0: ้าวดูต่อนะครับเปรียบเทียบอีกแล้วสองสิ่งนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่าง
0: เอ๊ะแตกต่างตรงไหนเนี่ย
1: ยอด
0: ทำไมนะ
1: ยอด
0: แหลมอันนี้ล่ะครับอันนี้ไม่มียอดแหลมใช่ไหมอันนี้เท่ากันหมดเลยเอาละฐานเป็นรูปอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะอ้าวมีฐานที่มีทำไมครับเป็นหน้าตัดที่เป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมพื้นผิวเป็นไง
1: เร
0: ีย
1: บ
0: พื้นผิวเรียบเหมือนกันอ้าวลองมาดูนะว่าทำไมครับทั้งสองสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เหมือนแล้วก็สิ่งต่างนะมีผิวโค้งและส่วนที่เรียบแบนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะแก้วเขาบอกว่าแก้วเป็นทรงอะไรนะครับแก้วเป็นทรงกระบอกวางซ้อนกันได้นะด้านที่เป็นผิวเรียบนะสามารถวางซ้อนกันได้กลิ้งได้เป็นไงครับทางเดียวแต่อีกสิ่งหนึ่งคือกรวยนะครับวางซ้อนกันได้ไหมครับยอดเป็นไงเนี่ยแหลมพอวางปุ๊บเป็นไงแน่นอนตกทันทีเลยวางซ้อนกันไม่ได้กลิ้งเป็นไงเมื่อสักครู่สาธิตให้ดูแล้วกลิ้งเป็นวงกลมนะแล้วก็มียอดทำไมครับยอดแหลมนะไม่ยากเลยนะครับเอาล่ะดังนั้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรกรวยนะครับซึ่งเป็นรูปเลขาคณิต3มิติอีกชนิดหนึ่งนะยอดทำไมเนี่ยยอดแหลมๆแบบนี้นะครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากนะอ้าวลองมาดูนะครับระหว่างกระป๋องกับทำไมเนี่ยแก้วน้ำใครเคยใช้มั้งครับแก้วน้ำแบบนี้ทำจากอะไรเนี่ยทำจากกระดาษนะครับนะที่มีแหลมๆแหลมๆด้านล่างอ้าวคำถามมีอยู่ว่าสิ่งใดมีลักษณะเป็นกรวยแก้วน้ำที่ทำจากอะไรครับกระดาษใช่ไหมดังนั้นสิ่งนี้เห็นไหมครับก็ดูที่ยอดเลยยอดแหลมๆนะก็มีลักษณะเป็นกรวยดังนั้นอีกสิ่งหนึ่งเป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเนี่ยทรงเป็นทรงบอกยากไหมครับไม่ยากตอนนี้บอกได้แล้วว่าลักษณะแบบใดเป็นทรงกลมทรงกระบอกหรือทำไมครับกรวยตอนนี้บอกได้แล้วนะอ้าวคราวนี้ฝึกคิดลองทำหน่อยนะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันบอกว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดขอเสียงดังฟังชัดเลยนะอ้าวเริ่มนะครับที่รูปแรก
1: ทรงกลม
0: อันนี้ชื่ออะไรนะ
1: ทรงกลม
0: นะครับอันนี้คือทรงกลมเยี่ยมมากอ้าวไปต่อ
1: ทรงกระบอก
0: อันนี้ทรงกระบอกนะครับนี่ทรงกระบอกอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนะอันนี้คือกรวยนะครับอันนี้คือกรวยยากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.2 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.2 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เนี่ย
1: 200
0: อ้าวเปิดไปเลยหน้า254เจอหรือยังวันนี้ง่ายมากเลยใครเปิดเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจง อ่านตามครูแม็กนะอ่านตามครูแม็กนะเขียนวงล้อมรอบ
1: เข
0: ีย
1: นวงล
0: ้
1: อมรอบ
0: สิ่งของ
1: ส
0: ิ่
1: งของ
0: ที่มีลักษณะ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: ตามรูปที่กำหนด
1: ตามร
0: ู
1: ปที
0: ่
1: กำหนด
0: ให
1: ้
0: ตามรูปที่กำหนดให
1: ้
0: ทางซ้าย
1: ทางซ
0: ้
1: าย
0: แสดงว่าเขามีรูปที่กำหนดให้อยู่ทางไหนครับทางซ้ายเด็กๆสามารถสังเกตหรืออ่านข้อความแล้วทำไมครับวงล้อมรอบรูปที่มีลักษณะเดียวกับรูปที่อยู่ทางซ้ายมือไหนใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยนะครับลงมือทำได้เลยเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะใจเย็นแป๊บหนึ่งให้เวลาหน่อยนะเพื่อนๆปลายทางนะสามารถลงมือทำได้เลยนะครับก็สังเกตเลยว่ามีรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตชนิดใดบ้างนะครับบางคนเรียบร้อยหมดแล้วนะวงให้สวยงามนะล้อมรอบให้ปิดชิดสนิทพอดีเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งปลายทางนะครับเร่งมือเลยนะเพราะว่าบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบฝึกหัดวันนี้ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: วันนี้ไม่ยากง่ายๆสบายมากเลยไหนใครเสร็จแล้วยกมือเอาละเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งบางคนใกล้แล้วบางคนใกล้เสร็จแล้วนะครับเฉลยเลยนะช่วยครูแม็กหน่อยช่วยครูแม็กหน่อยเดี๋ยวครูแม็กเฉลยนะเริ่มที่อันดับแรกเขาเขียนว่าทรงอะไรนะทรงมุมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคุณครูแม็กต้องเลือกรูปไหนเนี่ยรูปที่1รูปที่2หรือรูปที่3รูปที่2ใครบอกได้เป็นรูปอะไรเนี่ยกล่องนมวิรู้ได้ไงเอ่ยว่าเป็นกล่องนมเขาเขียนคำว่า milk นะครับแปลว่านมนะเฉลยนะอันที่สองรูปอะไรเนี่ยทรงอะไรเอ่ยทรงกลมครูแม็กต้องงงรูปไหนเอ่ยรูปที่สามเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะลูกวอลเล่บอลนะเห็นไหมครับมีลักษณะทรงกลมนะไม่ยากไปต่อทรงอะไรเนี่ยทรงอะไรทรงกระบอกทรงกระบอกใช่ไหมรูปไหนเนี่ยรูปที่1เป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นแก้วเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกนะวงล้อมรอบนะต่อสุดท้ายเป็นอะไรนะกล้วยครูแม็กต้องวงรูปที่เท่าไหร่เนี่ยรูปที่อะไรนะรูปที่2เอาละครับไม่ยากตรวจสอบนะรูปทำไมครับแต่ละข้อวงถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับสำรวจตรวจสอบคำตอบนะถ้าใครไม่ถูกต้องทำไมเอ่ยแก้ไขให้ถูกต้องนะครับยากไหมครับวันนี้ยากไหมไม่ยากไปดูต่อหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่2อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามครูแม็กนะระบายสี
1: ระบายส
0: ี
1: หรือแรงเงา
0: หรือแรงเงา

0: รูปเรขาคณิต3มิติ
1: ร
0: ู
1: ปเรขาคณ
0: ิ
1: ต
0: 3
1: ม
0: ิ
1: ติ ที่ตรงก
0: ับ ที่ตรงกับ ชนิดที่กำหนด
1: ชน
0: ิ
1: ด
0: ที่
1: กำหนด
0: ให้ทางซ้ายมือนะครับดังนั้นนะเขากำหนดไว้แล้วทางซ้ายนะให้เด็กๆทำไมครับระบายสีพยายามสังเกตก่อนแล้วทำไมครับถึงจะระบายนะเพราะว่าระบายแล้วลบออกไหมครับระบายแล้วลบไม่ออกนั้นต้องระมัดระวังหน้าที่2นะต้องระบายสีตามรูปที่ทางไหมครับทางซ้ายกำหนดอ้าวลงมือได้เลยอาจจะใช้เวลานะข้อนี้อ้าวระบายสีนะอ้าวใครไม่มีสีสามารถหยิบยืมจากเพื่อนๆได้นะครับ

สังเกตเลยเป็นข้อความคำแรกอ่านว่าทรงอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันที่สองล่ะทรงกลมอันที่สามทรงกระบอกอันที่สี่กรวยหรือถ้าใครสังเกตดีๆถ้าทำไมครับยังอ่านไม่คล่องยังอ่านไม่ออกเด็กๆก็สังเกตข้อความแล้วเทียบกับหน้าที่อยู่คู่กันเลยว่าเขาให้ระบายทำไมครับคำนี้เป็นรูปอะไรเห็นไหมครับเขามีข้อความไว้ให้นะของหน้าก่อนหน้านี้ต้องใช้การสังเกตนะถ้าใครที่ยังอ่านไม่คล่องนะครับว่าเขาให้ระบายรูปเลขาคณิตชนิดใด

0: สังเกตดีๆเดี๋ยวแอบเขียนไว้ให้ดีกว่าว่าแต่ละลูกใช่ไหมครับต้องระบายเท่าไหร่ถ้าระบายไม่ถึงก็แสดงว่ายังไม่ครบแต่ถ้าระบายเกินก็ทำไมแสดงว่ามีคำตอบที่ผิดแล้วนะเดี๋ยวคุณแม็กแอบเขียนไว้ให้ลองดูนะว่าเอ๊ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องระบายกี่รูปนะต้องระบายกี่รูปนะ3รูปทรงกลม2รูปทรงกระบอก2รูปกล้วยเอาละลองตรวจสอบนะระบายถูกต้องหรือไม่นะทรงกลมดูดีๆนะอย่าสับสนกับวงกลมดังนั้นทรงกลมมีแค่กี่รูปครับ2รูปคือรูปนี้กับรูปนี้อันนี้เป็นวงอะไรวงอะไรวงกลมเขาไม่มีเงาเห็นไหมเขาไม่มีเงาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเฉลยหน่อยเฉลยหน่อย1 2 3ทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกดูทรงกระบอก1สองกล้วยหนึ่งสองบางคนก็เรียบร้อยไหนใครเสร็จหมดแล้วมีไหมครับเอาละมีคนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะใครที่ยังไม่เสร็จเร่งมือเลยนะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเพราะว่าต้องสรุปบทเรียนนะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะใครที่ยังไม่เสร็จฝากกลับไประบายเป็นการบ้านนะครับให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ10วินาที10 9 8เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาใครที่ยังไม่ทำไมครับเรียบร้อยเก็บทำไมครับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วตั้งใจเลยสองตาดูสองหูฟังดังนั้นนะครับต้องใช้สมาธิเอาละครับสรุปบทเรียนนิดนึงวันนี้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเรียนรู้อะไรกันไปบ้างรูปเรขาคณิตกี่มิตินะ3มิตินะ3มิติใช่ไหมครับมีอะไรบ้างล่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยก็เป็นรูปเรขาคณิต3มิติเอาละลองมาอธิบายลักษณะก่อนรูปแรกคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆเรียนรู้อะไรไปบ้างนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ผ
0: ิ
1: วเร
0: ีย
1: บ
0: ผิวต้องเรียบยังไงอีก
1: กล
0: ิ้
1: งไม่ได
0: ้กลิ้งไม่ได้มี6ด้านเป็นไงอีกมีมุมใช่ไหมมีมุมแหลมๆใช่ไหมครับมี6ด้านพื้นผิวเรียบวางทำไมนะวางซ้อนกันได้ใช่ไหมครับเอาล่ะอันนี้คือทรงสี่เหลี่ยม มุมฉากเรามาดูต่อที่ทรงกระบอกเอ๊ะเรียนรู้อะไรไปบ้างทรงกระบอกกลิ้งได้กี่ทางกลิ้งได้ทางเดียววางซ้อนกันได้ไหมวางซ้อนกันได้ในด้านที่เป็นทำไมครับผิวเรียบพื้นผิวด้านข้างเป็นไงเนี่ยโค้งนะครับอันนี้เป็นทรงกระบอกยอดอันนี้คืออะไรเนี่ยยอดแหลมแหลมกลิ้งได้เป็นอะไรนะกลิ้งได้เป็นวงกลมพื้นผิวพื้นผิวเรียบฐานเป็นวงกลมยอดยอดแหลมนะครับอันนี้คือกลวยอ้าวทรงกลมล่ะ

แล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยในชั่วโมงที่1นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง115ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แย่แล้วเผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะใครยังจำกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้บ้างเอ่ยถ้าใครจำได้นะคะวันนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะเอามือลงค่ะวันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรเอ่ย1ค่ะมาดูกันเลยเด็กๆคะจำพยัญชนะไทยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัว
1: 44ต
0: ัวอยากจะถามว่าตัวไหนเอ่ยไม่มีหัว
1: พ
0: อทงกับกอไก่อ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าหากจำได้เด็กๆร้องเพลงพยัญชนะไทยกอเอ๋ยกอไก่ได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้คุณครูมีนี่เลยค่ะบัตรพยัญชนะมาด้วยเด็กๆคะเด็กๆร้องเพลงให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ได
0: ้พร้อมกับทำท่าทางประกอบด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้ขอให้ทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะยืนหลังเก้าอี้

ของตัวเองนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3

0: จานใช้ดีช้อชิงตีดังช้อช้างวิ่งหนีสอโซ่ล่ามทีช้อเชอ
1: คู่กัน
0: ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งช้อ

0: ปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนนั่งประจำที่เลยนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหร้องกันได้ทุกคนเลยแสดงว่าทุกคนจำได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะในเมื่อจำได้มาดูกันต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะในข้อที่1เลยเด็กๆจะบอกลักษณะของปริศนาคำทายได้ค่ะ2คิดและตอบปริศนาคำทายได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้พยัญชนะใช่ไหมลูกต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้จักคำว่าปริศนาคำทายไหมคะปริศนาคำทายคืออะไรเอาละค่ะขอที่ละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1คิดว่าปริศนาคำทายคืออะไรเอ่ย
1: คำถามครับ
0: คำถามปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1คิดว่าเป็นคำถามเอ๊ะกลุ่มไหนคิดว่าเป็นคำถามอีกบ้างแล้วใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างมีไหมอันนาคิดว่าเป็นอะไรลูกคำทายลองมาดูค่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูว่าเอ๊ะปริศนาคำทายคืออะไรมาดูกันเลยค่ะที่เด็กๆตอบมานะลูกถูกต้องทั้งหมดเลยเป็นคำถามและเป็นปริศนาคำทายถูกเช่นกันค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะปริศนาคำทายนะคะคือคำถามที่พูดขึ้นมาเพื่อใช้ทายหรือทดสอบความรู้เอ๊ะเด็กๆคะใครอยากทดสอบความรู้บ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปริศนาคำทายคือคำพูดขึ้นเพื่อจะใช้ทายหรือทดสอบความรู้แต่คำถามนั้นค่ะจะขึ้นต้นประโยคว่าอะไรเอ่ยคำว่าปริศนาคำทายนะลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้คือปริศนาคำทายปริศนาคำทายคำถามเขาขึ้นต้นว่าอะไรนะอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะถ้าขึ้นต้นมาว่าอะไรเอ่ยแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้คือปริศนาคำทายอย่างแน่นอนมาดูกันต่อเลยอย่างเช่นตัวอย่างของคุณครูถามว่าอะไรเอ่ยขึ้นต้นแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรนะ

0: ็นอะไรนะขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยแสดงว่าเป็นเก่งมากเป็นปริศนาคำทายค่ะข้อนี้เป็นปริศนาคำทายดูสิคะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าปริศนาคำทายข้อนี้นะคะถามว่าอะไรเอ่ยออกลูกเป็นไข่ชอบว่ายเหนือน้ำทำเสียงกราบกราบปากยาวขนเยอะคอยครั้งอะไรเอ่ยออกลูกเป็นไข่ชอบว่ายเหนือน้ำทำเสียงกราบกราบปากยาวขนเยอะอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยใครคิดว่าอ่ะลองถามทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งคิดว่าเป็นอะไรลูกเป็ดกลุ่มที่สองล่ะคะเป็ดเหมือนกันกลุ่มที่สามล่ะคะเป็ดเช่นกันกลุ่มที่สี่ล่ะคะเป็ดกลุ่มที่ห้าล่ะคะเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยเฉลยนะคะข้อนี้คำตอบคือเป็ดค่ะลองมาอ่านออกเสียงพร้อมกันปอเอ็ดดอเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดออกลูกเป็นไข่ไหมใช่แล้วก็ชอบว่ายเหนือน้ำไหม
1: ชอบ
0: แล้วก็ร้องเสียงอย่างไรนะแล้วก็มีปากยาวแล้วขนก็เยอะด้วยโอ้โหปริศนาคำทายยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยต่อไปค่ะคุณครูจะเปลี่ยนปริศนาคำทายให้เป็นปริศนาคำทายพยัญชนะค่ะซึ่งเป็นพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวจะเป็นปริศนาคำทายดูสิคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจะทายถูกบ้างเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรเอ่ยร้องกุ๊กกุ๊กกุ๋ยคุยเขี่ยอาหารตอนนี้ขอให้คิดคำตอบไว้ในใจเลยแล้วคุณครูจะสุ่มค่ะสุ่มเด็กดีออกมา1คนเอ๊ะใครนะเด็กดีคนนี้ต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยวิธีการตอบคืออย่างไรเด็กๆคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวไหนให้ออกมาหยิบพยัญชนะตัวนั้นออกมาให้คุณครูได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้นะคะและเด็กดีคนนี้ค่ะขอเลขที่27มาเลยตอนนี้นะคะเพื่อนออกมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขอไมค์ตรงนี้นะคะอะไรเอ่ยร้องกุ๊กกุ๊กกุ๋ยคุยเขี่ยอาหารขอเลือกพยัญชนะมา1ใบลูกคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้นะคะนาราออกมาแล้วตอนนี้เพื่อนกำลังจะตอบขอให้ทุกคนส่งกำลังใจโดยการเลือกเสียงนะคะเอาละค่ะหนูคิดว่าตัวอะไรลูก
2: ไก่ค่ะ
0: ไก่นั่นเองหรือว่าพยัญชนะตัวกอไก่นะคะเด็กๆปลายทางนะคะคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะเฉลยนะลูกเฉลยคือไก่กอไก่นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งได้ต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะลูกคุณครูขอคำถามต่อไปเลยคำถามต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดตอนนี้ขอเด็กดี1คนขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนและไม่คุยกันเด็กดีคนนี้ค่ะขอเลขที่23ค่ะใครเอ่ยออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางคนไหนที่มีเลขที่23นะคะก็สามารถออกมาเลือกบัตรพยัญชนะนะคะได้เลยค่ะอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดเลือกพยัญชนะให้คุณครูหน่อยค่ะคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้นะคะเพื่อนได้เลือกมาแล้วค่ะหนูเลือก พยัญชนะตัวอะไรมาลูก
2: ปอปลาค่ะ
0: ปอปลาเอ๊ะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยเด็กๆปลายทางนะคะคิดว่าเป็นปอปลาหรือเปล่าเอ่ยเฉลยนะคะสิ่งนี้คือปอปลาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งได้ลูกต่อไปค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ต่อไปมาฟังปริศนากันก่อนว่าคุณครูจะถามว่าอะไรข้อนี้ค่ะถามว่าอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้ในกระดองเอ๊ะอะไรเอ่ยแต่ขอเด็กดีหนึ่งคนออกมาตอบปิ้งมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ต้องนั่งหลังตรงอีจะเป็นใครนะขอเลขที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะเลขที่4นะคะเด็กๆปลายทางวันไหนเลขที่4ออกมาตอบคำถามได้เลยนะคะเอาละค่ะไอดีคุณครูอยากถามว่าอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้ซ่อนไว้ในกระดองอ่ะเลือกให้คุณครูหน่อยลูกคิดว่าเป็นตัวไหนเอ่ยตอนนี้ไอดีเลือกมาแล้วพยัญชนะที่เพื่อนเลือกออกมาคือตัว
2: ต่อเต่า
0: ต่อเต่าใช่ไหมเอ่ยและคำตอบในข้อนี้นะคะอะไรเอ่ยหัวยืดหดได้หัวยืดหดได้ไหมต่อเต่าซ่อนไว้ในกระดองได้ไหมเอ่ยคำตอบคือต่อเต่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากลูกเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปเอ๊ะใครน่าจะเป็นผู้โชคดีข้อต่อไปอยากถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาเอาละค่ะขอเด็กดี1คนดีกว่าเอ๊ะใครเอ่ยขอเด็กดีที่นั่งหลังตรงไม่มีเสียงเอ๊ะมีไม่เอ่ยเด็กดีคนนี้เป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนแน่ๆเลยนะคะมาแล้วค่ะขอเลขที่29ค่ะออกมาเลยค่ะลูกสถาคุณครูทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาเลือกพยัญชนะมาให้คุณครู1ตัวเลยค่ะลูกอะไรเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะไหนบอกกับเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าหนูเลือกตัวอะไรมา
2: ลิงค่ะ
0: ลอลิงใช่ไหมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะลอลิงที่เพื่อนเลือกมาคำตอบที่ถูกต้องคือลอลิงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ลูกเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะยังไม่จบตัวต่อไปพยัญชนะตัวต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยเลื้อยลดคดเขียวหางเรียวไม่มีขาอะไรเอ่ยขอเด็กดี1คนขอเลขที่28ไม่มาต่อไปค่ะไม่เป็นไรค่ะมีเยอะมากเลยขอเลขที่โอ้โหมีเลข2ตัวด้วยเลขที่16ค่ะเชิญค่ะเลขที่16ค่ะลูกมาเลยค่ะแก้มทวนคำถามให้แก้มอีกหนึ่งครั้งอยากถามว่าอะไรเอ่ยเลื้อยลดคดเขียวหางเรียวไม่มีขาเลือกพยัญชนะให้คุณครู1ตัวค่ะลูกเอ๊ะคิดว่าตัวอะไรโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะตัวที่หนูเลือกมาคืออะไรเอ่ย
2: งองูค่ะ
0: งองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้แก้มเลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูก เลื้อยลด

0: ดเคี้ยวหรือเปล่าเอ่ยหางเรียวไม่มีขาถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองหางเรียวแล้วก็ไม่มีขาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถามข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยตัวใหญ่นักหนามีขาสี่ขามีงวงมีงามีหางยาวๆเอ๊ะตัวอะไรเอ่ยขอเด็กดีหนึ่งคนค่ะมาช่วยตอบปิ้งเลือกมาแล้วเด็กดีคนนี้คือใครนะขอเลขที่เลขที่10ค่ะเลขที่10เชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางที่มีเลขที่10นะคะก็ออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะเอาละค่ะมงคลทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งอะไรเอ่ยตัวใหญ่นักหนามีขา4ขามีงวงมีงามีหางยาวๆอ่ะเลือกพยัญชนะ1ตัวเลยลูกอะไรนะเลือกมาแล้วค่ะมงคลเลือกพยัญชนะอะไรออกมาลูก
1: ชอช้าง
0: ชอช้างขออีกหนึ่งครั้ง
1: ชอช้าง
0: ชอช้างนั่นเองนะคะชอช้างเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้มงคลเลยค่ะเก่งมากเลยตัวใหญ่ไหมเอ่ยช้างเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยนะคะมีอะไรเอ่ยมีงวงมีงามีสี่ขาไหมมีแล้วก็มีหางยาวๆด้วยต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยมาดูคำถามกันเลยอะไรเอ่ยร้องหีหีควบขี่ว่องไวเดินทางใกล้ไกลคนชอบใช้กันเอ๊ะอะไรเอ่ยเลือกเด็กดี1คนนะคะปิ้งออกมาแล้วเอ๊ะใครนะขอเด็กดีเลขที่15อยู่ไหนเอ่ยอ้าวออกมาเลยค่ะเลขที่15ค่ะเชิญค่ะลูกทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เพื่อนๆด้านในต้องเป็นอย่างไรนะส่งกำลังใจให้เพื่อนนั่นเองค่ะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งอะไรเอ่ยร้องหีหีควบขี่ว่องไวเดินทางใกล้ไกลคนชอบใช้กันคิดว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรลูกเลือกได้เลยค่ะลองหาดูเลยใช่ไหมเอ่ยตัวไหนเอ่ยเลือกมาแล้วค่ะหนูเลือกพยัญชนะอะไรมาลูก
2: มอม้าค่ะ
0: มอม้าเอ๊ะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อนี้นะคะคำตอบคือมอม้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมอม้านั่นเองเชิญนั่งได้ค่ะลูกคือมอม้านั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะปริศนาคำทายข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยยวดยานทางน้ำบ้างจำบ้างพายใช้แจวมากมายเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์อะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเอาละค่ะขอเด็กดี1คนปิ้งออกมาแล้วเด็กดีคนนี้คือใครนะโอ้โหเด็กดีคนนี้เป็นเลขตัวเดียวค่ะขอเลขที่5ค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่5นะคะออกมาตอบคุณครูได้เลยค่ะทวนคำถามอีก1ครั้งอะไรเอ่ยยวดยานทางน้ำบ้างจำบ้างพายใช้แจวมากมายเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์เอาละค่ะเลือกให้คุณครูอะไรนะเลือกมาแล้วนะคะหนูเลือกตัวอะไรเอ่ย
2: รอเรือครับ
0: รอเรือเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะลูกเขาบอกว่ายวดยานทางน้ำยวดยานก็คืออะไรนะ เป็นพาหนะนั่นเองก็คือเช่นรถหรือว่าถ้าทางน้ำก็เป็นเรือนั่นเองนะคะบ้างจ้ำบ้างพายบ้างจ้ำบ้างพายคืออะไรใช้พายไหมจ้ำพายแบบนี้ใช้แจวมากมายเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์สมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นใช้อะไรลูกเครื่องยนต์นั่นเองอยู่ข้างหลังของเรือนะคะแต่รูปภาพที่คุณครูนำมาเป็นแบบอะไรลูกเรือพายนั่นเองต่อไปค่ะปริศนาคำทายข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำเอาละค่ะขอเด็กดีหนึ่งคนหนึ่งคนปิ้งเลือกมาแล้วค่ะขอเลขที่22ค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กเด็กปลายทางใครเลขที่22นะคะออกมาทำกิจกรรมได้เลยนะคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งอะไรเอ่ยดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำขอให้หนูเลือกพยัญชนะ1ตัวให้คุณครูหน่อยลูกตัวอะไรนะโอ้โหใช่เลยค่ะตัวอะไรเอ่ยหนูเลือกพยัญชนะอะไรมาคะ
1: สอเสือ
0: สอเสือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสอเสือนั่นเองอ่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกสอเสือเขาดุไหมดูดุน่ากลัวไหมคะดุนั่นเองค่ะตัวลายคล้ายแมวตัวลายคล้ายแมวไหมคะดูในรูปคล้ายเลยแต่ว่ามีนิสัยดุร้ายนั่นเองสีเหลืองสลับดำนะคะนั่นก็คือลวดลายของเขานั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยนะคะปริศนาคำทายข้อต่อไปพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งมาดูค่ะข้อต่อไปถามว่าอะไรเอ่ยมงกุฎก็ไม่ใช่ใช้สวมศีรษะคล้ายๆกันนะอ่านว่าชะนำหน้าชะอะไรนะต่อไปขอเลือกเด็กดีหนึ่งคนเด็กดีคนนี้คือใครเอ่ยเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ขอเลขที่24ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญออกมาได้เลยทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะจะถามว่าอะไรเอ่ยมงกุฎก็ไม่ใช่ใช้สวมศีรษะคล้ายๆกันนะอ่านว่าชะนำหน้าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะคล้ายๆกับมงกุฎเลยแต่ใช้สวมศีรษะใช่ไหมลูกเขาบอกว่าคล้ายๆมงกุฎแต่ว่าอ่านว่าชะนำหน้าเอ๊ะอะไรเอ่ยเลือกมาแล้วค่ะหนูเลือกตัวอะไรออกมาลูก
1: ดอชะดา
0: ดอชะดาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลูกมีคำว่าชะนำหน้าจริงไหมเพราะเขาเรียกว่าชะดานั่นเองดอชะดาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปจะให้นักเรียนต้องอะไรก่อนเอามือจับหูค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่1นะคะเรื่องปริศนาคำทาย1หลังจากนั้นนักเรียนจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่1ค่ะเรื่องปริศนาคำทาย1หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่1เลยค่ะนี่เลยค่ะใบงานที่1เรื่องปริศนาคำทาย1ให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาได้เลยแล้วเปิดไปใบงานที่1นะคะอยู่ในหน้า190มีเลข1เลข9และเลข0นั่นเอง190ค่ะ อไหมลูกเจอแล้วกลุ่ม3เจอไหมคะเจอแล้วกลุ่ม4กลุ่ม5เจอแล้วนะคะถ้าเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าเป็นปริศนาคำทายนั่นเองคุณครูจะมีปริศนาคำทายมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนั่นเองยกตัวอย่างข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กซุกซนอยู่บนต้นไม้โหนไปโหนมาคือตัวอะไรคะลอลิงหนูก็เขียนพยัญชนะค่ะเขียนพยัญชนะตัวเดียวก็คือตัวลอลิงลงไปในบรรทัดให้ถูกต้องยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยแต่ข้อ2 3 4 5ค่ะต้องฝึกอ่านและทำด้วยตัวเองทำได้ไหมคะทำได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วในตอนนี้ก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6ไหมใครอยากรู้ขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ข้อต่อไปข้อที่2ดูสิคะว่าเด็กๆจะตอบได้ถูกต้องไหมข้อที่2เขาถามว่าอะไรเอ่ยเลี้ยงไว้ในเล้าเช้าเช้าขันปลูกเอกอีเอกเอกอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3อะไรเอ่ยตัวใหญ่เอ๊ะตัวแค่ไหนเนี่ยตัวใหญ่นักหนามีขา4ขามีงวงมีงามีหางยาวๆตัวอะไรเอ่ยชอช้างใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปค่ะมาถึงข้อที่4แล้วถามว่าอะไรเอ่ยดูดุน่ากลัวตัวลายคล้ายแมวสีเหลืองสลับดำอะไรเอ่ยนั่นคือพยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะสอเสือนั่นเองปรบมือค่ะใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะและข้อสุดท้ายถามว่าอะไรเอ่ยตัวอยู่ในน้ำมีครีบมีหางบางตัวมีเกล็ดอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวอะไรนะปอปลาถูกต้องค่ะใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำกันได้หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันต่อเลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย1ซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงปริศนาคำทายค่ะคือปริศนาคำทายคืออะไรนะคืออะไรนะคือคำถามนั่นเองคำถามที่พูดขึ้นเพื่อที่จะใช้ทายหรือเพื่อทดสอบความรู้ของเราวันนี้ได้ทดสอบความรู้ไปแล้วแสดงว่าเราจำพยัญชนะได้ไหมจำได้ไหมเอ่ยใครตอบได้แสดงว่าจำพยัญชนะได้นะคะเอาละค่ะและปริศนาคำทายจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยจะขึ้นต้นคำว่าอะไรเอ่ยเสมอนะคะในการขึ้นต้นคำถามนั่นเองและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องอะไรเอ่ย2สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่2ค่ะเรื่องปริศนาคำทาย2ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รู้ด้วยนั่นเองเด็กๆปลายทางก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะเอาละค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูด

0: อิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kiss ปอนหมวกกันน็อก
2: โอ้อันนั้นละ
1: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
3: ไปไหนกัน
1: ซื้อขนมปังให้เรา
3: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรเปล่าคะ
2: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
4: ชวนสับก็เอาไปแล้ว
1: มันก็เอาไปเลย
3: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
3: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
3: รถเลยอยู่ทั้งคู่
4: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
2: ก็ไปเอามาแล้วนะ
3: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
4: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
3: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
2: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วไปใหญ่ๆ
3: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
5: นี่ใบเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
2: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
3: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
6: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
3: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
3: หืมไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
4: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
3: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
6: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเจ็บเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
3: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
3: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
2: เพลงด้วยเหรอ
3: ใช่แล้ว

0: ปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ย

0: างนอกกับข้างในนะจะได้ดูสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: จ๋า
1: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไปถูกใจแล้วโอ้โห

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
6: ่ DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความ

0: เสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ครับพูดถึงคุณนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ใครสงสัยอะไรไหม
1: เล่าสิทธิชื่ออะไรหรอ
0: ป้าอยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้น

0: คิวคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้
5: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
2: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
3: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
2: นุ่มนวล
3: นุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
2: โกรธได้เลย
3: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
2: อ้าวพี่พูจะไปไหน
3: โอ
2: ้
3: โห
2: สวยมากเลย
4: พี่พูยาแม่หนูบอกว่ามันสูง
2: เดี๋ยว
4: แม่มันก็นอนเดี๋ยวพี่ไม่พูก็
5: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
6: เข้าใจค่ะ
5: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ค่ะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
5: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทาน
6: ส่
5: วนถ
6: ู
5: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
6: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
6: ยัง
2: รักพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทักพี่เบย์ภู
5: มิดีแล้วจ้า
6: ไม่เป็นไร
5: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
6: ปวดห
5: ั
6: ว
5: แล้วหนูล่ะ
6: ปวดตรง
5: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
6: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
5: ั
6: ว
5: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
7: ค่ะ ห้ามเลยค่ะห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
1: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียน

0: ข้อความไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
3: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
3: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับผมครับอ่านว่าผมครับผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
1: จุลภาค
0: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการ
4: อ้ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหับภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
2: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
5: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
2: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ปลายานน้อย
2: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปลายานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปลายานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
2: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่น

0: ดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายประยานใหญ่ค่ะ
1: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
2: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
2: ครับ

0: พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องใครไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรัตน์ประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในปกรณ์นี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเน
0: ี่ยมืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวิรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจ

0: พยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยส่วนกรณีที่มีบางเพจโพสต์สร้างความตื่นตระหนกยืนยันต่อ
3: ก็เพิ่งจะจับสัญญาณปริมาณน้ำฝนได้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อจับได้ก็พยายามที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุด

0: ณวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
1: ทางด้านนาย

ียเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้ละครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเสนอข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟกนิวนะนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการมีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรึบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบ

0: แบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
1: โอ้ยนี่แต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: ามากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
1: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่
4: เรียนรู้กันว่าทำไมชีวิตของเราถึงจะต้องมีความสุขหรือว่าชีวิตของเราทำไมถึงจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องประทับใจด้วยก่อนอื่นเลยคุณครูเล็กจะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะมาให้เด็กๆเนี่ยได้รับชมกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของกีฬาอะไรนะใช่หรือเปล่าไหนใครเคยเห็นใครเคยเห็นลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้บ้างหลายคนเลยเห็นที่ไหนคะในตามโทรทัศน์ตามข่าวใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าห่วงสัญลักษณ์5ห่วงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมหลายคนก็เคยได้ยินหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กจะบอกให้ฟังว่ากีฬาโอลิมปิกหรือว่าสัญลักษณ์นี้เนี่ยที่มาจากกีฬาโอลิมปิกเนี่ยกีฬาโอลิมปิกนะคะจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการยกน้ำหนักการชกมวยการแข่งขันหลายๆกีฬาเลยแต่ไม่ได้แข่งเฉพาะเพียงประเทศไทยประเทศเดียว
5: ประเทศอ
4: ื่
5: นก็ม
4: ีประเทศอื่นๆทั้งโลกเลยทั่วทั้งโลกเนี่ยก็จะมาแข่งขันกีฬาและก็จะหาผู้ที่ชนะแต่ว่าไม่ได้จัดขึ้นทุกๆปีนะเราจะ

0: จัดขึ้นทุกๆ4ปี4ปีจะจัด1ครั้งปีนี้เนี่ยจัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าถ้าหากว่าเราอยากดูกีฬาโอลิมปิกอีกต้องรออีกกี่ปี
1: 4
0: อีก4ปีข้างหน้านะคะเราถึงจะได้ดูกีฬาโอลิมปิกแต่ปีนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้รับเหรียญทองด้วยเหรียญทองหมายถึงชนะที่เท่าไหร่คะ
1: ที
0: ่1ไปเลยเอ๊ะใครทราบบ้างว่ากีฬาอะไรที่เราได้รับเหรียญทองในปีนี้คะไม่ใช่เดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนี่กีฬาอะไรรู้จักไหมเทควันโดนี่รู้จักพี่คนนี้ไหมเอ่ยพี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่เทนนิสพี่เทนนิสเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกแสดงว่าได้ที่เท่าไหร่ได้เหรียญทองได้ที่1ของโลกเลยนะแต่ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีแรกของเขาเมื่อโอลิมปิกครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อ4ปีก่อนพี่เขาก็ได้รับเหรียญทองเหมือนกันแสดงว่าเขาเป็นที่1ของโลกมาแล้วกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งด้วยการเก่งหรือเปล่าคะ
1: เก
0: ่งมากๆเลยนะคะซึ่งพี่เทนนิสเนี่ยก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราควันโดก็ไปทำยังไงต่อไปฝึกซ้อมคิดว่าฝึก1วันเก่งเลยไหม
1: ไม
0: ่ต้องฝึกหลายๆปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพบว่าเรามีความสนใจสิ่งใดและอาจจะทำสิ่งนั้นได้ดีก็ให้เราเนี่ยค่อยๆฝึกหาประสบการณ์ต่างๆอาจจะมีการประสบความสำเร็จเหมือนกับที่เทนนิสก็ได้เอ๊ะแล้วคุณครูอเล็กถามต่อค่ะถามว่านักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเป็นอย่างบุคคลนี้หรือว่าเป็นอย่างพี่เทนนิสได้หรือไม
1: ่ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่เอ๊ะเราจะเป็นนักเทควันโดเหมือนพี่เทนนิสหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่ทุกๆคนนะคะก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนั้นค่ะเราอาจจะมีความถนัดหรือว่ามีความสามารถในเรื่องอื่นๆเมื่อเราฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆเราก็อาจจะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่เทนนิสที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าพี่เทนนิสเขามีเรื่องราวที่ประทับใจของเขาไหมมีใช่ไหมคะและเราคิดว่าเรามีไหม
1: มี
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถหาเรื่องราวที่ประทับใจของตัวเองได้อย่างไรซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเองได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถเสนอแนวทางการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะเอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องของความประทับใจในแต่ละวันเด็กๆคิดว่าเรามีความประทับใจในทุกๆวันหรือเปล่ามีไหม
1: ไม่ม
0: ีบางคนก็บอกว่าไม่มีบางคนก็บอกว่ามีใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเล็กจะพาไปดูภาพนี้จากภาพนี้คิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำอะไรอยู
1: ่ปลูกต้นไม
0: ้กำลังปลูกต้นไม้ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้อาจจะปลูกกับคุณแม่หรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วใบหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไง
1: ย
0: ิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขหรือเปล่าม ีนะคะการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวของเราอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่มีความสุขหรือเปล่ามีไหมถ้าหากว่าเรามีความสุขเนี่ยและเป็นภาพความทรงจำที่ดีๆแสดงว่าเรานะคะก็มีเรื่องราวที่ประทับใจแล้วเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างภาพนี้เนี่ยก็สามารถเป็นเรื่องราวที่ประทับใจได้ที่เกิดขึ้นง่ายๆในครอบครัวของเราต่อไปค่ะในภาพนี้ภาพนี้ทำอะไรเอ่ย
1: เก็บขยะ
0: กำลังเก็บขวดเลยแสดงว่าภาพนี้เขากำลังทำสิ่งที่ดีไหมคะเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถทำได้ไหม
1: ได้
0: อย่างเวลาเราเดินไปตามที่ต่างๆเราพบเจอขยะตกอยู่ที่พื้นทำยังไงดีอะ
1: เก็บ
0: ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราอะนะเก็บได้ไหมคะเก็บได้เราก็สามารถเก็บขยะไปทิ้งให้ลงถังขยะได้ถือว่าเราได้กระทำสิ่งดีๆการทำความดีรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ด
0: ีไหมคะ ดีใจและบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราได้รับคำชม

0: วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอยากทราบว่านักเรียนเคยได้รับคำชมหรือไม่เคยไหมเอ่ยเคยไหมเคยไหนใครเคยได้รับคำชมบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยค่ะเอามือลงได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยได้รับคำชมหรือไม่คะถ้าหากว่าเคยได้รับคำชมนะคะเราไปกันที่คำถามข้อต่อไปคำชมนั้นเกิดจากอะไรคำชมนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งคิดสักพักหนึ่งนะคะว่าภาคภูมิใจแบบคุณครูอเล็กนะคะเราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่คุณครูอเล็กเนี่ยแสนจะภาคภูมิใจในตนเองใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่คุณครูอเล็กประทับใจมากๆเรื่องอะไรเอ่ยคุณครูอเล็กเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลเรียน3ปีด้วยกันพอจบชั้นอนุบาลคุณครูอเล็กก็ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาเรียนกี่ปีคะ
1: 6
0: ปีด้วยกันแสดงว่านํา3มารวมกับ6เป็นเท่าไหร่คะเป็น9ตอนนี้คุณครูเล็กเรียนไปแล้ว9ปีพอชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูเล็กก็ต้องไปต่อชั้นอะไรเอ่ย
1: ม.1
0: หรือว่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาเรียนกี่ปีใครรู้บ้าง
1: 6
0: ปีเรียนอีก6ปีใช่ไหมคะตอนนี้มี9แล้วแล้วก็บวกไปอีก6เป็นเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เป็นเท่าไหร่เป็น15ใช่ไหมคะ15ปีแล้วคุณครูเล็กเรียน15ปี15ปีแล้วเป็นคุณครูได้หรือยังยังคุณครูเล็กต้องเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาหรือว่าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยอีกเรียนด้วยกันคุณครูเล็กเรียนตั้ง5ปีแน่15บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: ปีด้วยกันคุณครูเล็กมาเป็นคุณครูได้คุณครูเล็กต้องเรียนทั้งหมด20ปีเลยนานไหมคะ
1: นาน
0: นานมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราภาคเพียรศึกษาจนเราประสบความสำเร็จได้รับพระราชทานปริญญาบัตรถือว่าเป็นเรื่องที่คุณครูเล็กเนี่ยประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณครูเล็กเนี่ยได้มีความสุขกับสิ่งเราจะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองได้อย่างไรเริ่มต้นกันที่ก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1เราเพิ่งเริ่มต้นในการเรียนเราต้องสำรวจก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรตอนนี้เราสามารถมีสิ่งที่สนใจได้มากกว่า1อย่างถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ลองทำก็ให้เด็กๆได้ไปลองทำสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าหากว่าทำสิ่งนั้นแล้วเราทำได้ไม่ดีต้องเสียใจหรือเปล่า
1: ไม่ต้อง
0: เสียใจเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้ไปศึกษาได้ไปลองสิ่งอื่นๆได้ลองทำสิ่งอื่นๆเราอาจจะทำสิ่งอื่นได้ดีด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเราได้ลองทำสิ่งไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเลยไม่ต้องเสียใจเราอาจจะมีสิ่งอื่นที่ทำได้ดีเช่นกันเมื่อเราเจอแล้วสำรวจตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรอยากจะทำอะไรต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีที่นำไปสู่สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นครูอยากเป็นคุณครูเหมือนกับครูเล็กเลยแต่ว่าเราเนี่ยไม่หมั่นทบทวนบทเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่ส่งการบ้านแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นคุณครูได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เราก็ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการได้รู้เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยและเราก็ต้องทำสิ่งที่มีประโยชน์เป็นประจำจนติดเป็นนิสัยจากในภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
1: ล้างจาน
0: ล้างจานไหนใครเคยล้างจานบ้างโอ้โหหลายคนเคยล้างจานเอามือลงได้การล้างจานเนี่ยถือว่าเป็นงานบ้านหรือเปล่าเอ่ย
1: เป็น
0: การล้างจานเป็นการช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่น่ารักที่เราสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้

0: เรามีน้ำใจช่วยเหลือแค่คนในบ้านได้หรือเปล่าไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำใจกับเพื่อนๆมีน้ำใจกับใครอีก
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยติดเป็นนิสัยเป็นเด็กที่น่ารักทำไมเราถึงต้องเป็นเด็กที่น่ารักทราบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเราก็จะได้รับโอกาสในการทำสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายเลยสุดท้ายเราต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตนเป็นคนดีเราไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาแสดงว่าเราก็จะถูกลงโทษใช่ไหมคะการที่เราจะได้ทำสิ่งที่เราต้องการก็เป็นโอกาสที่น้อยโอกาสก็จะมาไม่ถึงเราดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเด็กดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะการปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมเด็กๆรู้จักคำว่ามีคุณค่าของสังคมไหมนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในสังคมแล้วเราทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมทำประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวหรือว่าทำประโยชน์อะไรให้กับห้องเรียนของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราเนี่ยจะสามารถมีคุณค่าในสังคมได้ตอนนี้เด็กๆคิดได้หรือยังว่าเรามีเรื่องที่ประทับใจหรือเปล่ามีไหม
1: ม
0: ีไหนใครยังคิดไม่ออกยกมือได้เลยใครยังคิดไม่ออกบ้างเดี๋ยวคุณครูเล็กจะแนะนำให้ดูว่าเราสามารถมีเรื่องราวที่ประทับใจได้อย่างไรอย่างแรกเลยนี
1: ่
0: บวกเลขในใครเรียนคณิตศาสตร์เก่งบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยในใครคิดเลขเร็วบ้างยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเอามือลงได้ดังนั้นการที่เราเรียนได้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะคะวิชาอื่นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าหากว่าเราทำได้ดีเรียนได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะต่อไปในใครเคยแข่งขันอะไรก็ได้และได้รางวัลด้วยยกมือโอ้โหเป็นอย่างไรคะรู้สึกอย่างไรบ้างพอได้รับรางวัลแล้วรู้สึกอย่างไร
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจใช่ไหมคะภาคภูมิใจในตัวเองไหม
1: ภาคภ
0: ูมิใจแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกดีใจหรือเปล่า
1: ดีใจ
0: คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีใจด้วยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วต่อไปใครมีเพื่อนที่ดีบ้างใครมีเพื่อนที่ดีเอามือลงได้การมีเพื่อนที่ดีถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจแล้วหรือยัง
1: ประท
0: ับ
1: แล้ว
0: ประทับใจแล้วใช่ไหมเรื่องง่ายๆไหมคะเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยในชีวิตของเราและสุดท้ายการที่เราเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจหรือเปล่า
1: ประท
0: ับ
1: ใจ
0: เป็นเรื่องราวที่ประทับใจแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่ประทับใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเลยในใครคิดออกแล้วว่าเรื่องราวที่ประทับใจของเราที่จะเล่าให้ครูเล็กฟังวันนี้เป็นเรื่องอะไรดียกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ดังนั้นกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจะเป็นใบงานที่7เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันค่ะในใบงานที่7ของเรานะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยซึ่งใบงานที่7ของเราคำชี้แจงในใบงานในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนวาดภาพบอกเล่าเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจจากประสบการณ์ของตนเองพร้อมเขียนอธิบายความภาคภูมิใจในตนเองสั้นๆด้วยจากใบงานของเรานะคะในกรอบวงกลมนี้เนี่ยจะให้นักเรียนวาดภาพเรื่องราวที่เราประทับใจจากประสบการณ์ของตนเองและด้านล่างนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนถึงความภาคภูมิใจในตนเองที่เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเราทำ สิ่งนี้แล้วเนี่ยจากประสบการณ์เราแล้วเนี่ยเราทำอะไรมีความรู้สึกอย่างไรไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเอามือลงได้ค่ะซึ่งใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่
1: www.dltv.ac.cs
0: และนอกจากใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้นักเรียนค่ะศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่8เรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยค่ะในช่วงกิจกรรมประจำวันนี้นะคะจะให้ทางนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่7เรื่องราวสุดแสนประทับใจของฉันและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงจากใบงานอีกหนึ่งครั้งเสนอแนวทางความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมนะคะและเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะผลงานของนักเรียนน่ารักหรือเปล่าและได้บอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนคุณครูเล็กมีคำถามคำถามของคุณครูเล็กค่ะความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรอีกครั้งนะคะความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรเอ๊ในห้องต้นทางของเราใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างเอ่ยตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะเมื่อเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วทำให้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ภาคภูมิใจในตนเองและดีใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจในตนเองและดีใจและมีความสุขด้วยหรือเปล่าเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะซึ่งอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราภาคภูมิใจในตนเองตัวเราเนี่ยมีคุณค่าเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะในการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะการที่เราเห็นคุณค่าในตนเองการที่เราเป็นเด็กดีก็สามารถเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองได้ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นใน
2: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: ฟตี้คิสตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยใจขนมปังเยอะเลยแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะอย่าไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: มันก็เอาไปเลย
2: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยไอ้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
2: หยุดเลยหยุดทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้วนะ
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: นี่ใบเลยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะวิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงน่ะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่ามีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
0: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกัน
1: ด้วยเพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ึกเลยแน่นปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำดิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า

0: ายได้แล้วค่ะ
1: ปลายถูกใจแล้วโอ้โห

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษ English Subject English Subject เด็กๆออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะพอเวลาออกเสียงคำภาษาอังกฤษเนี่ยพยายามออกเสียงให้ชัดเจนครูกุ้งพยายามเน้นไปคำมีเสียงสูงเสียงต่ำตัว CH ตัวขึ้นต้นเด็กๆก็พยายามออกเสียงตามให้ชัดเจนด้วยซึ่งในวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง time เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูก2ถ้าอย่างนั้นครูกุ้งมาถามหน่อยการบ้านในครั้งที่แล้วเด็กคนไหนที่ไปสนทนากับคุณพ่อคุณแม่บ้างคะไปเปิดสมุดดูแล้วก็จิ้มนาฬิกาเลยใช่ไหมแล้วก็ถามคำถามว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากคุณพ่อตอบได้ไหมได้คุณแม่ตอบได้ไหมคะได้เหมือนกันวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูกุ้งขอเชื่อมโยงกับนาฬิกาของครูกุ้งก่อนเนาะถ้าเด็กๆนึกถึงชีวิตจริงนะครูกุ้งเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันด้วยเด็กๆปลายทางลองคิดตามนะคะถ้าตื่นนอนตอนเช้าเราควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรตื่นนอนตอนเช้าเลยฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บฟิ๊บควรจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขอะไรคะตอนเช้าเลยกี่โมง
1: 6 โมง
0: เช้าใช่ไหม6 โมงเช้าควรจะหมุนไปที่เลขอะไรหันสามหมุนได้ไหมคะได้หันสามมาหมุนหน่อยเร็ว6 โมงเช้าเอ๊ะ6 โมงเช้าจะต้องหมุนไปที่เลขอะไรหันข้างๆนิดนึงเข็มสั้นต้องชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12ค่ะนี่เลยค่ะ6 โมงเช้าหรือเราเรียกว่า it is 6 o'clock เยี่ยมมากขอบคุณหันสามากค่ะเหมือนกันเชื่อมโยงไปต่อเราจะต้องไปไหนต่อคะทานข้าวไหมทานข้าวเช้าส่วนใหญ่อาบน้ำทานข้าวเราจะทานข้าวตอนกี่โมงอีคิว7 โมงอ้าว EQ มาหมุนเข็มนาฬิกาให้หน่อย7 โมงเนี่ยนะภาษาไทยเราเนาะเป็นภาษาพูดอ้าว EQ มาทางนี้มาทางนี้7 โมง EQ จะหมุนทางไหนครูกุ้งจับไปให้ก่อนฟึบ7 โมงคือแบบนี้เนาะ EQ หมุนเลขนี้เราจะบอกเวลานี้ว่าอะไรคะ
1: It is 7 o'clock
0: หรือ is 7โอ้ครับ7 โมงทำอะไรนะลูกตะกี้เนี่ยลูก
2: กินข้าว
0: ทานข้าวเช้า have breakfast ขอบคุณมากเลยค่ะไปต่อแล้วถ้าจากทานข้าวเช้าแล้วถ้าชีวิตจริงตอนเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยเราทำอะไรนะเคารพธงชาติเคารพธงชาติตอนกี่โมงคะ
1: 8 โมง
0: เอ๊แก้ม8 โมงเราจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขไหนคะมาเลยค่ะแก้มจะหมุนนาฬิกาไปที่เลขไหนคะด้านข้างๆยืนข้างๆฟึบแก้มหมุนไปที่เลขนี้8 โมงใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูก
1: It's 8 o'clock
0: โอ้ยตื่นกันยังเนี่ยลูกตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วพูดดังๆเลย
1: It's 8 o'clock
0: ไปขอบคุณมากเลยค่ะน้องแก้มหมุนถูกต้องเลยไปต่อถ้าสมมุติว่าครูกุ้งหิวข้าวกลางวันแล้วสอนไปเรื่อยๆหิวข้าวกลางวันแล้วจะไปหิวข้าวตอนเวลาไหนนะเราทานข้าวกลางวันตอนเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงเอวาตอนเที่ยงเนี่ยก็คือกี่นาฬิกานะเราเป็นภาษาพูดให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงตอนเที่ยงกี่นาฬิกาเอวามาเลยค่ะเอวามาหมุนนาฬิกาเลยตอนเที่ยงต้องชี้เข็มสั้นต้องชี้ไปที่เลขอะไรนะตอนเที่ยงตอนเที่ยงพี่เต๋อบอกแล้วเข็มสั้นต้องชี้ไปที่เลข12เข็มยาวก็ต้องชี้เลข12หมุนเลยค่ะเข็มสั้นก็ชี้เลข12เข็มยาวก็ชี้เลข12แบบนี้เลยคือ12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกว่าอะไรนะคะ is อะไรเยี่ยมมาก is 12 o'clock ขอบคุณมากค่ะลูกไปต่อเด็กๆเรียนจนเหนื่อยละกลับบ้านเวลาไหน6 โมงเย็นเลยเหรอ
1: 3
0: 3โมงอ้าว3โมงนาวามาเลยค่ะ3โมง3โมงตอนไหนนะ3โมงตอนไหนนะไปเลยเยี่ยมเลยค่ะนี่เลยเนาะแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะอีดอะไรนะคะ It is 3 o'clock เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองกันทุกคนเลยเด็กๆคือเด็กๆเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อะเป็นสิ่งดีเลยเราจะได้รู้เวลาในชีวิตประจำวันของเรานะคะไปที่สไลด์ของเราเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิม time เป็นครั้งที่2 the second ไปต่อเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราทั้งออกเสียงบอกความหมายได้แล้วที่สำคัญคือวันนี้เด็กๆจะต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้วันนี้เด็กๆทุกคนจะได้ออกมาสนทนากันเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะคุณครูปลายทางลองดูเดี๋ยวเราจะต้องทำนาฬิกาให้เด็กทุกคนแล้วก็ให้เด็กทุกคนได้ร่วมสนทนากันนะคะเด็กๆลองดูจากภาพสองภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะมีความแตกต่างกันอย่างไรช่วยบอกหน่อยเร็วมีคนบอกอันหนึ่งเป็น clock อันเป็น watch อันที่เป็น clock อยู่ที่ไหน
2: บ้าน
0: อยู่ในห้องเรียนอันใหญ่ๆใช่ไหมอันที่อันแรกนี่เป็น clock อันที่สองนี่เป็นอะไรนะ
2: watch
0: เป็น watch นะคะก็คืออยู่ที่ข้อมือเราวันหลังคุกุ้งจะพก clock ไปด้วยทุกที่เลยหันสาร้องฮะวันใหญ่ขนาดนั้นคุกุ้งจะพกไปได้ทุกที่ไหมไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ clock นี่ก็จะแขวนอยู่ที่บ้านเนาะแต่ถ้าเป็น watch เราพกไปได้ไหมได้โอเคเด็กๆต้องแยกให้ถูกระหว่าง clock ประมาณกันเลย clock ออกเสียงใหม่เลยค่ะ clock อันนี้ล่ะ watch ลงท้ายด้วย ch ออกเสียงชัดเจน
2: watch
0: เยี่ยมมากไปต่อนะถ้ามีคำถามถามว่า what time is it คำตอบตอบว่า isครูกุ้งให้เด็กๆสังเกตตรงนี้เลยเด็กๆจะมีตัวแดงๆตรงเนี้ยนี่เลยเนี่ยคือเข็มสั้นที่เราจะบอกแต่ถ้าเป็นโอ๊คล็อกเนี่ยก็คือเราจะเป็นเข็มยาวใช่ไหมคะเข็มยาวก็จะต้องชี้เลขอะไรนะเข็มยาวชี้เลขอะไรนะลูก12ตรงเนี้ยเข็มสั้นก็จะบอกตัวเลขตัวนี้ไปนะคะบอกเวลาไปโดยใช้เข็มสั้นนั่นเองอ้าวอุ๊ยเด็กๆคะนาฬิกาครูกุ้งเข็มหายไปต้องช่วยครูกุ้งวาดแล้วแหละพรุ่งในหน้าจอคุณครูน่าจะใช้วิธีการวาดหรือมีนาฬิกาแบบที่เป็นนาฬิกาจำลองหมุนได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเด็กๆไปด้วยพร้อมๆกันถามใหม่ค่ะ What time is it?
2: 3
0: It's 3 o'clock ไปต่อเลยเข็มหายอีกแล้วครูกุ้งลืมพกเข็มมานั้นถามดีกว่า What time is it?
2: 1 o'clock
0: It's 1 o'clock Group 2 Point มาเลยดูซิ Point จะวาดได้ไหมเข็มนาฬิกาจะอยู่ตรงไหนเอ่ยมีทัชมีสัมผัสกับมือเพื่อนด้วยไม่พักมือนะคะเข็มยาวต้องชี้เลข12เข็มสั้น1คือเท่าไหร่เยี่ยมมากพอเวลาเด็กๆพอเวลาเราวาดเข็มเนี่ย Point เอาใหม่นะลูกนะเวลาเราวาดเข็มนะคะเข็มสั้นคือต้องสั้นกว่าเข็มยาวจะได้เห็นชัดเจนอ้าวลงมือใหม่เลยค่ะโอเคแค่นั้นพอเนาะแค่ครึ่งหนึ่งของเข็มยาวเพื่อนวาดถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกค่ะเราตอบว่าอะไรนะลูก is 1 o'clock เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากไปต่อข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกแล้ว What time is it?เมื่อสักครู่มีคนอ่าน4คือเท่าไหร
2: ่
0: 4แต่คำนี้คืออะไรคะ5ถ้างั้นครูกุ้งทบทวนหน่อย4มีตัวอะไรบ้าง F
2: O U R
0: O C แล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่พอเห็นตัว F ปุ๊บฉันจะ4ไว้ก่อนเลย4แล้วไม่4ด้วยนะ4เหมือนกัน5 ฉะนั้นเข็มจะต้องชี้ไปที่เลขอะไรนะ EQ EQ มาเลยเข็มต้อง is 5 o'clock ต้องชี้ไปที่เลขนี้นะมาดูซิอุ้ยอยู่ระหว่างนี้ได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เนาะจะต้องให้ตรงตัวเลขเลยลูกเอาใหม่เลยอ้าวตรงตัวเลขเลยนะตรงขึ้นไปเลยค่ะโอเคพอเลข5เอาให้ตรงๆ5โอเคพออันเนี้ยตรงแล้วเนาะเด็กๆคิดว่า EQ วาดรูปได้ไหมคะวาดเข็มถูกไหม
3: ถ
0: ูกคำตอบของ EQ คือเท่าไหร่คะ is อะไร is 5 o'clock พร้อมๆกันใหม
2: ่ is 5 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะข้อต่อไปไม่มีเข็มอีกแล้ว What time is it is อะไรนะคะ
2: is 2 o'clock
0: เอาคนเผลอๆมงคลมาเลยมงคล2 o'clock อยู่ตรงไหนมงคลก็นั่งเมื่อๆเผลอๆมองกันอยู่เนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาเชียวมงคลได้ไหมเพลินๆเลยกูกุ้งเรียกตกใจ2อยู่ไหนโอเคถูกไหมคะ
2: ถ
0: ูกมงคลวาดเข็มนาฬิกาที่เท่าไหร่ What time is it?
2: Is 2 o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังไม่หมดถามคำถามใหม่ What time is it?
2: Is 6 o'clock
0: มีคนเผลออีกหนึ่งคน Is 6 o'clock Is 6 o'clock ปั้นดินปั้นดินปั้นดินเปิดเผลอๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ดูซิปั้นดินจะวาดถูกไหม6คือเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยนึกว่าจะไม่ได้สักหน่อยตอบว่าอะไรนะลูกข้อนี้วัชชามิสิต is 6
2: o'clock
0: ว่าถูกเนาะตั้งใจเนาะโอเคไหมโอเคไปไปต่อนะคะยังไม่หมดวัชชามิสิต
2: is
0: 9 o'clock เอเทน9จะไปที่เลขอะไรเนาะเข็มสั้นจะต้องชี้เลขอะไรแหมมีพลายกระซิบบอก

0: เยี่ยมมากเลยอ้าว What time is it? It's 9 o'clock เยี่ยมมากไปต่อเอเดนตกใจเลยไปต่อนะคะ What time is it? มีคนบอก 11 o'clock เธอต้องเป็นอะไรนะ 12 o'clock 12 o'clock จะว่าอย่างไรออบีดออบีดอ๋อ 12 o'clock เข็มจะไปที่ตรงไหนเนาะ12 o'clock มี2เข็มตรงกันมันตรงกันเนาะเพื่อนเขียนเข็มเนี่ย2เข็มซ้อนกันแต่แยกออกมาให้เห็นชัดเจนถามใหม่นะคะ What time is it? Is 12 เยี่ยมมากไปต่อ What time is it?
1: Is
0: 4 o'clock ช่วยฟูมาเลย 4 o'clock คือเท่าไหร่เอ่ยน่ารักมากเมื่อเพื่อนเดินมาขยับกระเป๋าให้ 4 o'clock ปึ๊บเข็มยาวมาแล้วเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะ4โอเคอ่ะงองอนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าน่าจะว่าลำบากอ่ะเพื่อนตอบว่าอะไรนะลูกเพื่อนขีดเข็มคำว่าอะไรนะลูก is อะไรนะคะ is 4 o'clock ขอบคุณมากเลยค่ะยังไม่หมด What time is it? Is 10 o'clock กัปตันมาเลยค่ะ Is 10 o'clock 10คือเลขอะไร10คือเลขอะไรกัปตันมือซ้ายด้วยนะเข็มสั้นต้องเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะเข็มสั้นเล็กกว่าหน่อยหนึ่งโอเคพอกัปตันเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะลูกเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะลูก10เราต้องตอบว่าอะไรว่าทำไปสิ
1: is 10 o'clock
0: เยี่ยมเลยโอ้ยังไม่หมดยังมีอีก what time is it
1: is
0: เท่าไหร่นะ
1: is 10 o'clock
0: แก้มมาเอ้ยแก้มไปแล้วเมอรี่กูกุ้งเรียกผิดมองหน้าเมอรี่แต่เรียกแก้มหน้าคล้ายๆกันนะหน้ารักคล้ายๆกันมีแก้มป่องๆ7 o'clock จะต้องไปยังไงเนาะเข็มยาวชี้ที่เลข
1: 2
0: เข็มสั้นชี้ที่เลข
1: 7
0: โอ้มีเพื่อนบอกลงไหมอ๋อเรียบร้อยเห็นชัดเจนเมอรี่วาดเข็มไปที่เลขอะไรนะคะลูกเลขอะไรนะลูก7 7อ้าวถามใหม่ What time is it? Is 7 o'clock อยากจะกลับที่อย่างเดียวเลยเนาะเมอรี่อ้าวไปต่อ What time is it? Is 11 o'clock อ้าว ID มา 11 o'clock ID มาเลย11คือเท่าไหร่นะใช่เหรอใช่อ่ะไปเข็มสั้นกว่าหน่อยหนึ่งอ้าวโอเคตรงเรียบร้อย ID ว่าเข็มสั้นไปที่เลขอะไรคะลูก ID ว่าเข็มสั้นไปที่เลข11ฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าอะไรลูก What time is it? Is 11 o'clock หมดยังล่ะยังไม่หมดอ้าวถามใหม่ What time is it? Is 8 o'clock เนยมาเลย 8 o'clock คืออันไหนเอ่ยeight ไม่ใช่เอกนะเอกคืออะไร
1: ไข
0: ่โอเคไปต่อ eight คืออันไหนเอ่ยปึ๊บลากมาโอเคพ่อเจอแล้วเจอที่เลข8เลยเข็มยาวไปที่เลข12เข็มสั้นไปที่เลข8 What time is it?
1: Eight
0: o'clock เยี่ยมมากไปต่อหมดยังเนาะหมดแล้วมาในช่วงของ speaking practice ตอนนี้เด็กๆจะต้องถามคำถามกูกุ้งถามคำถามว่าอะไรนะลูกโอ้ยเสียงดังแค่บางคนเองกลุ่ม2กลุ่ม2ไม่มีเสียงเลยกลุ่ม1ยังส่งมือให้กันอยู่ใช่ไหมฟินิกเนาะคำถามจะต้องถามว่าอะไรนะคะลูก
1: What
0: time is it คำตอบแมนยูดูจากรูปจะต้องตอบว่าอะไรลูก is อะไรนะคะ
1: is
0: 2 o'clock 2 o'clock จะเป็นสีบลูหรือสีพิงค
1: ์
0: พลิงไงหรอมีคนบอกพลิงสีอะไรสีพิงค์อ้าวใช่หรือเปล่าแล้วถ้า2สะกดให้ฟังหน่อยว่า2มีตัวอะไรบ้างคะเข็มสั้นก็ต้องชี้เลข2เข็มยาวชี้เลข12 is 2 o'clock เด็กๆบอกสีพิงค์นับพร้อมๆกันเลย 1 2 3 เยี่ยมมากไปต่อถามคำถามให้ครูกุ้งใหม่ถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: ถามใหม่ดังๆ
1: What time is it
0: เด็กๆปลายทางตอบเลยค่ะเด็กๆปลายทางตอบมาแล้วแต่ว่ามี2คำตอบให้เลือกระหว่างคำตอบแรก is อะไรนะIs 11 o'clock กับคำนี้ล่ะ Is na เด็กๆปลายทางคิดว่าจะเป็นสีพิงค์หรือสีบลูคะ
1: บล
0: ูอ๋อห้องทางบอกต้นทางบอกไปแล้วว่าเป็นสีบลูคิดว่าจะถูกไหมนับพร้อมๆกันเลย 1 2 3ไปแล้วสีบลูจริงๆด้วยคำถามนี้ล่ะคะถามว่าอะไรนะ What อะไรนะลูกถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: แมนยูเข็มสั้นชี้เลขอะไร8เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12คำตอบจะต้องตอบว่า is
1: 8
0: o'clock สีอะไรดีคะ
1: blue
0: หรือ pink blue ถูกต้องเลยคราวนี้ข้อนี้บ้างเมื่อสักครู่ครูกุ้งย้ำไปแล้ว4กับ5ต่างกันใช่ไหมคะครูกุ้งยังไม่อ่านคำถามเด็กๆลองบอกครูกุ้งมาก่อนว่าจะเป็นสีบลูหรือสีพิงค
1: ์
0: ต่างกันตรงไหน
1: เพราะว่าตัว i ตัว b
0: ตัวสะกด2ตัวเนี้ยใช่ไหมตัวสะกด2ตัวนี้ใช่ไหมลูกต่างกันใช่ไหมคะถ้า f o u r คือ44 FIVE 5คือ5และเข็มมันชี้ไปที่เลข5ฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า is 5 o'clock เยี่ยมมากให้สังเกตนะครูกุ้งทำตัวแดงตัวสีต่างกันเพื่อให้เด็กๆสังเกตคราวนี้ล่ะค่ะที่เด็กๆจะต้องฝึกพูดบทสนทนากันโดยจะต้องใช้คำถาม What time is it ใช้คำถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is it
0: วันนี้ครูกุ้งจะมีนี่มีอันนี้ให้มีใบนี้ให้ทีละคนเพื่อที่จะให้เด็กๆมาฝึกถามตอบบทสนทนากันจริงๆแล้วกิจกรรมครูกุ้งในวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมีใบนาฬิกาทีละคนซึ่งเวลาไม่ซ้ำกันแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยวิ่งถามตอบกันในห้องถามตอบกันเองกันในห้องแต่ครูกุ้งกลัวจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยขอมาหน้าห้องเรียนกันเลยครูกุ้งจะได้ประเมินเด็กๆทีละคนได้ต้องใช้คำถามและคำตอบได้คำถามเราจะต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: What
0: time is it ถามใหม่ดังๆว่าอะไรนะ
1: What time is it
0: คำตอบถ้าเป็นนี่เลยนาฬิกานี้เด็กๆเห็นชัดไหมเราจะต้องตอบว่าอะไรคะ
1: Is 7
0: เยี่ยมมากต้องตอบว่า
1: is 7 o'clock
0: เด็กๆอยากได้นาฬิกาทุกคนหรือยัง
1: อยาก
2: ครับ
0: เมื่อได้แล้วต้องบอกเวลาตัวเองในใจได้ไหมคะเมื่อได้แล้วต้องบอกเวลาตัวเองไว้ในใจเพื่อที่จะมาถามตอบกับครูกุ้งข้างหน้าแต่ครูกุ้งไม่ใช่คนถามอย่างเดียวนะเพื่อนๆก็จะคนถามผัดกันถามไปเรื่อยๆอ้าวเดี๋ยวแจกให้ทุกคนเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เตรียมคำตอบไว้นะคะ1 2 3 4 5 6อ่ะแบ่งเพื่อนเลย3 3 4 5 6ได้2เท่าไหร่4โอเค4 person แบ่งเพื่อนนะคะ6โอเค6ครบไหมครบนะอ่ะมา1 2 3 4โอเคนี่ไงลูกเมอรี่ ได้ครบไหมลูกได้ครบไหมคะใครยังไม่ได้อ่ะได้ยังคะได้ยังเด็กๆได้นาฬิกาของตัวเองไปเรียบร้อยยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ลองฝึกพูดในใจฝึกพูดในใจมีเสียงไหมไม่มีกติกาของเราครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาข้างหน้าแล้วก็ถือไมโครโฟนมาผัดกันพูดถามตอบจะต้องวนถามกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วก็กลับที่แล้วครูกุ้งก็จะให้เด็กๆนำใบนาฬิกาไปแบบเนี้ยคล็อกอันนี้เป็นคล็อกใช่ไหมเอาคล็อกอันนี้กลับไปถามตอบกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะอ้าวฟังก่อนปั้นดินจ๋าปั้นดินวิวิทมารยาทในการฟังเพื่อนเป็นอย่างไร
2: ไม่คุย
0: บอกเองนะไม่คุยนะเล่นได้ไหมคะพูดแทรกเพื่อนได้ไหมคะผู้ฟังที่ดีใช้อะไรฟังแล้วปากต้องขยับไหมเหมือนกันนะคะปลายทางมารยาทของผู้ฟังวันนี้เป็นผู้ฟังที่ดีถามตอบเพื่อนก็คือต้องตั้งใจฟังดีๆไม่พูดแทรกเพื่อนนะคะหรือบางห้องปลายทางของเราอาจจะใช้วิธีหมุนเวียนกันถามตอบได้ครูกุ้งก็จะพยายามให้เด็กๆออกมาหน้าชั้นเพื่อที่จะได้ประเมินเด็กๆได้ด้วยนะคะพร้อมยังคะ Are you ready
1: Yes I am
0: โอเคแมนยูผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะพูดแทรกคุณครูไม่ฟังคุณครูใช่ไหมไม่ใช่นะฉะนั้นแมนยูต้องตั้งใจฟังวันนี้แมนยูคุยเก่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ค่ะกลุ่ม1มาข้างหน้าเลยหยิบไมโครโฟน1อันลูกป่ะอ้าวชูนาฬิกาให้เพื่อนดูชูคล็อกให้เพื่อนๆปลายทางดูหันหน้าไปหากล้องหันหน้าหากล้องก่อนทุกคนได้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เลขก็จะไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะอ้าวถือไมโครโฟนเลยหันหน้ามาหาครูกุ้งคนแรกเพื่อนได้อันนี้นะ What time is it?
3: It's 10 o'clock
0: โอเคเยี่ยมเลยอ้าวคราวนี้ตอบของตัวเองนะคะใส่กระเป๋าไว้เลยถามเสร็จแล้วใส่กระเป๋าไว้เลยถามว่าอะไรลูก
3: What time is it? It's 9 o'clock
0: เยียบร้อยอ้าวส่งไมค์ให้พี่เติร์ดเลยลูกใส่กระเป๋าไว้เลยหันหน้ามาดูสิ
3: What time is it? It's 8 o'clock
0: เยี่ยมมากโอเคป้ายใส่กระเป๋าไว้เลยไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนะถามเลยค่ะ
3: What time is it? It's 2 o'clock
0: เยี่ยมมากส่งไมค์ให้เลย ID หันหน้ามาตรงกลางในห้องออกอากาศมีเสียงดังแล้วเพื่อนๆปลายทางบอกว่าได้ยินเสียงวิวิท
3: What time is this? It's 7 o'clock
0: เยี่ยมมากปลายส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวถามเลยค่ะนี่ชูนาฬิกาให้เพื่อนดู
3: What
0: time is it? ถามนั่นด
3: า What time is itIt's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากอ้าวครูกุ้งถามหน่อย What time is it?
3: It's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้กลุ่ม1เลยค่ะกลุ่ม2มาเลยกลุ่ม2มาเลยแมนยูจ๋าแมนยูคุยตลอดเวลาเลยเนาะแมนยูตั้งใจฟังเพื่อนหน่อยนะคะให้กำลังใจเพื่อนหน้าห้องหน่อยเนาะพร้อมนะคะไหนชูนาฬิกาของตัวเองเลยคล็อกของตัวเองอยู่ไหนรูปตั้งๆหน่อยเนาะถือนิ่งๆพอยถือนิ่งๆค่ะพอยนิ่งๆพร้อมนะคนแรกเลยค่ะหันหน้ามาตอบครูกุ้งเลย What time is it?
3: It's 8 o'clock
0: โอเคเก็บนาฬิกาตัวเองหันไปถามเพื่อนถามว่าใกล้กันนิดนึงโอเคถามเลยค่ะถือไว้
3: It's 2 o'clock
0: มีเพื่อนตอบ It's 2 o'clock Right or wrong?
1: Wrong
0: ต้องตอบว่าอะไรคะ
1: It's 12 o'clock
0: ได้ยินไหมเพื่อนบอกว่าอะไรถามใหม่เลยค่ะ
3: What time is it? It's 12

0: It's 12 o'clock อ้าวเก็บเลยค่ะไปต่อมงคลหันหน้ามาถามเลยค่ะ What time is it?
1: What time is it? It's
0: 12 It's อะไรIs อะไรคะ
1: It's 7 o'clock
0: It's 7 o'clock มีเพื่อนแอบกระซิบเนาะโอเคใบพลูใบพลูต้องถามฝึกที่บ้านอีกเยอะๆนะต่อเลยค่ะถามอันนี้ What อะไรนะ What อะไรนะลูก
1: What time is it It's 9 o'clock
0: เยี่ยมมากโอเคเก็บเข้าที่ต่อไป Group 3 Group 3มาGroup 3เข้าแถวมาเลยเข้าแถวเรียบร้อยอ้าวชูนาฬิกาของตัวเองชูคล็อกของตัวเองเลยได้เรียบร้อยคนแรกหันหน้ามาเลยค่ะ What time is it?
1: It's 5 o'clock
0: Okay, it's 5 o'clock ในห้องมีเสียงแล้วเนาะผู้ฟังที่ดีเป็นยังไงคะปั้นดินปั้นดินซ้อมเสียงดังนิดหนึ่งเนาะอ้าวถือไว้เลยค่ะถามเลยถามเลยค่ะลูก What อะไร What time is it
1: What time is it It's 6 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยเก็บเข้ากระเป๋าตอบเลยค่ะเดี๋ยวมาถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
2: What
0: time is it
2: What time is it
0: ของตัวเองอะไรของตัวเองอะไรคะชี้ที่เลขหนึ่งใช่ไหมตอบว่าอะไร is อะไร is 1 o'clock
1: it 1 o'clock
0: โอเคไปต่อต้องฝึกอีกนะคนนี้ต้องฝึกอีกเนาะบุญญาพรไปต่อนะคะถามว่าอะไร
1: what time is it it's 11 o'clock
0: เยี่ยมมากนาวาไปต่อเลยค่ะถอยมาตรงกลางหาครูกุ้งถามเลยค่ะ
1: What time is it? It is 3 o'clock
0: It's 3 o'clock เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถือไว้ถามเลยค่ะ
1: What time is it?
0: นาฬิกาขึ้นมาเอานาฬิกาขึ้นมาให้เพื่อนดูถามเลยค่ะ
1: What time is it? It's 4 o'clock
0: เยี่ยมมากไปเลยค่ะคราวนี้กลับที่ได้กรุ๊ปต่อไปกรุ๊ป4มาเลยแมนยูซ้อมบอกว่าแมนยูซ้อมนานแล้วแมนยูก็เลยอยากจะพูดแย่แล้วเนาะชูนาฬิกาให้เพื่อนๆปลายทางดูให้ตรงนะพร้อมไหมคะผู้ดูคนดูพร้อมไหมพร้อมแล้วหันหน้ามาเลยถือไมโครโฟนไว้What time is it?
1: It's 2 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อถือไมค์ไว้ห่างๆกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก What อะไรนะคะ
1: What
0: time is it?
1: What time is it? It's
0: อะไร
1: It's 10 o'clock
0: It's 10 o'clock ไปเลยมาทางนี้ถามเลยลูก What อะไรนะคะ
1: What time is it? It 1 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะถามเพื่อนเลย
1: What time is it? It 5 o'clock
0: เยี่ยมมาก It 5 o'clock ไปต่อเลยค่ะอย่ามาหาครูกุ้งตรงกลางห่างกันนิดนึงถามว่าอะไรนะลูก
1: What time is itIt's 6 o'clock
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยมาใกล้ๆครูกุ้งตรงกลางถือเลยตอบเลยถามเลยค่ะ
1: What time is it? It
0: is อะไร
1: 11 o'clock
0: It's 11 o'clock โอเคภายใต้หน้ากากอาจจะมีเสียงเบาๆเนาะเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป4เยี่ยมมากกรุ๊ป5มาเลยค่ะสมาชิกมี4คนวันนี้เยี่ยมมากตอบเลยค่ะ What time is it?
1: It's 12 o'clock
0: เยี่ยมเลยหันหน้ากลับ

0: มาหันหน้าไปที่วิวิทเลยถือไว้ถามเลยค่ะ What time is it?
1: What time is this?
0: Is อะไร
1: It's 7 o'clock
0: เยี่ยมมากอ้าวหันหน้ามาหาเอวาคนสวยถามเลยถามว่า
1: What is it?
0: ไม่ใช่ต้องถามว่าอะไรนะลูก
2: What time is it?
0: อ้าวถามใหม่เลยค่ะ
1: What time is it? It's 3 o'clock
0: เยี่ยมเลยไปต่อเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนส่งไมค์ให้เมอรี่คนสุดท้ายของห้องถามเลยค่ะถามว่ามาใกล้ๆลูก What อะไรนะคะ
1: What time is it? It's 4 o'clock
0: เยี่ยมมากเลยอ้าวเก็บไมโครโฟนของกูกุ้งปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากจะบอกว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะใช้คำถามคำตอบได้ทีนี้นี่แหละกิจกรรมที่กูกุ้งอยากจะให้เมื่อเราฝึกกันหน้าห้องแล้วอย่าใช้เด็กๆทำกิจกรรมกลุ่มกันเองถามเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้ไหมโดยที่ไม่ลุกจากที่นั่งนะกูกุ้งขอฝึกกิจกรรมกลุ่มคือให้เด็กๆถามเพื่อนข้างๆถามคนไหนก็ได้ที่ว่างๆอยู่โดยไม่ลุกจากที่นั่งโดยใช้คำถามถามว่า What time is it แล้วก็ตอบของเพื่อนไปเพื่อนที่มีคำตอบเนี่ยก็ต้องตอบไปได้ไหมคะฝึกถามกันในกลุ่มเองพร้อมไหมครูกุ้งให้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อฝึกฐานนะคะเด็กๆปลายทางก็ลองดูนะคะคุณครูปลายทางก็ลองใช้ช่วงเวลานี้แนะนำเด็กเป็นรายบุคคลได้พร้อมแล้ว 1 2 3เริ่มค่ะถามเลย

0: ิจะไงวัชรพิสิทธิ์ถามเลยถามเพื่อนดิอันนี้ล่ะไม่ใช่เราจะตอบหมดเลยทุกอย่างเราต้องถามวัดอะไรนะวัดอะไรนะคะวัดชามีสิทธิ์โอเคไปถามคนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ถามซ้ายถามขวาถามซ้ายโอเคถามซ้ายถามขวาเลยถามนู่นได้กัปตันเพื่อนถามก็ต้องให้ได้นะกัปตันถามเพื่อนบ้างดิ
1: ถามดิถามดิถามกัปตัน
0: คราวนี้กัปตันมาถามบุญญาพรบ้างทางนี้ก็ถามนี่บ้างถามด้านนู้นช่วยฟูถามนู้นสี่คนแค่นี้หมุนกลับนี่เลยเดี๋ยวแก้มก็ถามนี่แล้วแก้มก็ถามนี่ถามนี่ถามได้ทั้ง3คนเลยใช่ไหมนะกลับกันไปกลับกันมานะไหนเริ่มที่ครูกุ้งอยากดูจังเลยว่าตอบได้ไหมเร็วชูใบเร็ววัดอะไรนะคะอันนี้หลักแก้มถามมงคลต้องถามมงคลถามวัดอะไรอิดอะไรนะของหนูไม่ใช่ซิกค่ะของหนูเป็นอะไรของหนูเป็นเลขอะไร8เอ็ดนะอ่ะและคราวนี้แก้มก็ไปถามพ้อยแก้มถามพ้อยมงคลถามนุ่นสลับกันถามอันนี้เหลือ3คนเองเหรอ3คนต้องถามกันให้ได้นะวิวิทไปไหนไอ้วิวิทวิวิทอยู่นี่ปั้นดินโอเคอ้าวมากลุ่มนี้ได้หลายคนยังคะได้แล้วถามใครบ้างเงยถามใครบ้างถามอีกถามคนอื่นถามคนอื่นเนี่ยถามนะเนี่ยไวอย่างนี้ได้เลยถามใครมองหน้ากันเร็วถามอันนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องถามด้านนี้บ้างด้านนี้ถามด้านนี้มันยูถามอันนี้ยังถามยังยังไม่ได้ถามอ้าวทางนี้

0: แอนยูถามอันนี้ถามไหมถามอันนี้ถามเลยขอตอบของตัวเองจะถามโอเคปั้นดินมาแล้วปั้นดินมาเลยปั้นดินไม่ค่อยได้มาถามนาฬิกาอยู่ไหนถามกล้วยฟูบ้างเอ้ยถามเมอรี่บ้างถามเลยถามว่าอะไรคะเพื่อนถาม what ไม่ใช่ต้องอะไรนะ what time is it ตอบเลยตอบว่าอะไรอันเนี้ย it's 12 o'clock
1: it's 12 o'clock
0: เอาใหม่จำให้ได้ it's 12 o'clock อ้าวถามทางนี้ what อะไร what time มั่วมากเลย what time is it ถามเพื่อนเร็ว
1: what time
0: is it ตอบเลยค่ะโอเคถามทางนี้บ้างถามวิวิทบ้างชูนาฬิกาสิถามเลย what อะไรWhat
1: time? What time is this?
0: ตอบเลย
1: 7 o'clock
0: เนี่ยเราต้องคล่องกว่านี้นะจ๊ะเนาะวิวิถามคนนี้ถามว่าอะไร
1: What time is it?
0: นี่เพื่อนได้อันเนี้ย Is อะไรนะคะ? Is 12 o'clock

0: นับถอยหลังเก็บคล็อกของตัวเองใส่กระเป๋าไว้เลยนับเลยค่ะนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop stop คืออะไรคะ
1: หยุด
0: หยุดทุกอย่างแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ครูกุ้งเป็นตัวอย่างให้คุณครูปลายทางนะคะครูกุ้งก็จะเข้าไปถามทุกกลุ่มสำหรับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งมาหน้ากระดานเนี่ยครูกุ้งจะเห็นปั้นดินปั้นดินกับวิวิทเขาจะไม่ค่อยคล่องครูกุ้งก็จะเข้าไปช่วยเขานะคะปั้นดินก็จะต้องเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งน้องแก้มน้องแก้มยังไม่ค่อยคล่องก็จะต้องเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะคุณครูก็สามารถประเมินได้ว่าเด็กแต่ละคนสามารถพูดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราตั้งไว้หรือเปล่าครูกุ้งจะมีแบบประเมินในท้ายหน่วยนะคะในท้ายแผนการสอนนี้คุณครูก็ลองไปดูแล้วก็ลองประเมินเด็กเป็นรายบุคคลได้เลยนะคะในช่วงสุดท้ายของเรานี่เลยครูกุ้งถามเลยค่ะ What time is it? It's 2 o'clock เอ๊เขาผิดไหมผิดไหมปั้นดิน
1: ผ
0: ิดเนาะวิวิทผิดตัวแรกที่เราจะต้องเขียนใหม่เขาสลับที่กันมาตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรคะฟินิกeat ใช่ไหม eat is is อะไร two o'clock two สะกดแบบไหนคะ two แล้วก็ต่อด้วย o'clock เอ๊ะครูกุ้งได้ยินเสียงใครเนาะแสดงว่าได้แล้วนะเดี๋ยวให้ออกมาเขียนนะน้องปาย o'clockเป็นการเรียงประโยคใหม่ถามใหม่นะคะวิวิท What time is it?
1: 2 o'clock
0: What time is it?
1: It's 2 o'clock
0: ไปต่อ What time is it?
1: It's 11 o'clock
0: เรียงประโยคมาผิดอีกแล้วจะต้องทำอย่างไรใครเขียนได้เนี่ยประโยคเนี้ยใครเขียนได้อ่ะพอยมาพอยมา is 11 o'clock ดูซิพอยจะเขียนถูกไหมประโยคนี้จะต้องเรียงอย่างไรแล้วก็เป็น apostrophe เนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ s และอะไรต่อให้กำลังใจเพื่อนในการเขียนดูซิเพื่อนจะเขียนประโยคนี้ถูกไหม11 11 แล้วก็อะไรต่อ o'clock เริ่มที่ตัว o apostrophe c แล้วก็ต่อเลยค่ะ l o c k l o c k ลงท้ายประโยคก็ต้องมีโอ้โหเยี่ยมมากเด็กๆ เขียนได้น้องพลอยเขียนได้ปรบมือให้พลอยหน่อยคุณครูสามารถจะใช้แบบฟอร์มของครูกุ้งแบบนี้ได้นะคือเราสามารถสลับที่แล้วก็มา rearrange the word กัน to the sentence ก็คือสามารถที่จะเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องได้นะคะถามใหม่ตอบให้ได้ What time is it? เนี่ยปั้นดินเขาจะปั้นดินจะจุดอ่อนของปั้นดินคือ11กับ12 11คือ11 12คือ12ปั้นดินจะมีจุดอ่อนตรงนี้เดี๋ยวครูกุ้งเสริมให้นะคะคุณครูปลายทางลองดูเลข11กับเลข12 11 11 12 12เนี่ยเด็กๆอาจจะไม่คล่องต้องเสริมเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนาะในช่วงสุดท้ายของเราแล้วเด็กๆรอบหน้านะคะครั้งหน้าครูกุ้งจะมีหัวข้อในการเรียนก็คือ school subject school subjects ก็คือการเรียนแต่ละวิชาใช่ไหมเราจะมาเรียกวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะการเรียนแต่ละวิชาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันอยากทราบไหมว่าภาษาอังกฤษที่วิชาเลขเราจะเรียกว่าอะไรวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมหรือถ้าเป็นภาษาพูดแล้วก็เรียนเลขกันเรียนเลขกันวิชาเลขเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร อยากทราบไหมแมนยูแมนยูคิดว่าแมนยูจะไปหาคำตอบให้ครูกุ้งได้บ้างไหมคะลองดูนะคะเด็กๆสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตัวเองก็คือหาใน Google นั่นแหละง่ายๆเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าหาในหาถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าเรียกแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครูกุ้งให้การบ้านนำไปก่อนเลยนะคะเด็กๆลองไปสืบค้นข้อมูลถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าวิชานี้จะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแต่ถ้าวิชาภาษาอังกฤษเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเห็นไหมได้มาแล้ว1วิชาได้มาแล้ว1วิชาก็คือ English คุณครูปลายทางลองอ่านแผนก่อนนะคะแล้วก็สามารถเตรียมสื่อมาไว้ก่อนได้เลยวันนี้เรื่องเวลาให้นาฬิกาไปแล้วกลับไปทบทวนด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยที่ทำให้กิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Let it.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทูพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนความจริงคือธรรมชาติมาครับพี่น้องพ้องเพื่อนไลฟ์สดช่องต้นกล้าชาแนลวันนี้ Dance Coach ต้นกล้าจะมานำเสนอท่าเต้นสุดป่วนหาชายฮึจับปะดาดาดาดาดาเอ้ยจับอุ้ยหายตายแล้วว่ะจะไปหาอันใหม่จากไหนมาแทนแล้วเนี่ย
1: แต่ต้นกล้าทำอะไรน่ะ
0: รถถังเอ้ยหลวงอาไปไงมาไงล่ะเนี่ย
1: ก็กลับมาวัดนะสิเอ๊ถามแบบแปลก
2: แล้วต้นกล้ามานานหรือยังล่ะ
0: นานเอ้ยก่อนลูกพี่เอ้ยก่อนหลวงอาแป๊บเดียวครับ
2: วันนี้มีความสุขปกติดีนะ
0: เอ้ยยิ่งกว่าดีซะอีก
1: แต่รถถังรู้สึกเหมือนต้นกล้ากำลังไม่สบายอ่ะหรือว่ามีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่านะ
0: ต้นกล้าสบายดีมากมาก
2: ถ้าต้นกล้าสบายดีไม่รีบไปไหนก็นั่งพักนั่งฟังเรื่องที่หลวงอาจะเล่าให้ฟังสักหน่อยละกัน
0: เรื่องอะไรครับสนุกไหมครับเนี่ย
1: ถ้าหลวงอาเล่ารับรองสนุกแน่นอน

คำทำนายบอกว่าถ้าลูกข้าครองราชก็จะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกข้าจะต้องหาทางให้สิทธัตถะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เอาละผานจงถ่ายทอดคำสั่งของข้าให้สร้างปราสาทสามฤดูที่แวดล้อมไปด้วยความงามคนที่จะอยู่ในรั้วปราสาททั้งสามนี้ต้องไม่มีคนอ่อนแอคนกาคนเจ็บป่วยเรื่องทุกโศกห้ามนำเข้ามาในปราสาทโดยเด็ดขาดในปราสาทต้องมีแต่สิ่งที่ดีงามจะได้ช่วยให้ลูกของข้าห่างไกลจากมุนีพระเจ้าค่ะ

0: ่างงดงามอะไรเช่นนี้โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ช่างสนุกสนานและงดงามดีจริง
1: ๆนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งสวยงามเต็มไปด้วยความสุขจนกระทั่งในเช้าวันหนึ่ง
2: เร็วเข้าต้องรีบพาคนป่วยพวกนี้ออกไปจากปราสาทซะนอกจากคนป่วยยังมีใครอีก
3: อ๋อยังมีคนแก่อีก 2-3 คนนะท่านฉันนะ
2: รีบพาออกไปเลยก่อนที่เจ้าชายจะเสด็จมาเห็น
3: โอ้โหได้ได้ได
4: ้ขอรับ
3: ไปรีบไป
0: ฉันนะข้าตื่นเต้นจังที่ได้ออกมาข้างนอกพระราชวังเป็นครั้งแรก

0: ใช่ไหม
1: ประเสริฐแล้วพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ
0: เขาหนาวอย่างนั้นเหรอหนาวจะเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นหรือไงแต่ว่าฉันนะทำไมคนบางคนมีริ้วรอยเหี่ยวย่นพวกเขาเป็นอะไรหรือ
1: กระหม่อมไม่เคยเห็นคนเหี่ยวย่นที่ไหนเลยพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคนพวกนั้นทำไมถึงร้องไห้ล่ะ
1: คือราษฎรเห็นเจ้าชายคงจะปลื้มใจจนร้องไห้ด้วยความดีใจพระเจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นเหรอแต่ข้าว่าความรู้สึกของที่นี่มันไม่เหมือนในปราสาททั้งสามฤดูของข้าเลย
1: ก็เป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะราษฎรที่อยู่นอกปราสาทก็คงมีหลากหลายเจ้าชายก็อาจจะรู้สึกแปลกที่ไปบ้างพระเจ้าค่ะ
0: งั้นหรืองั้นเราไปเยี่ยมราษฎรกันต่อเถอะ
1: กระหม่อมว่าเสด็จกลับปราสาทเถิดพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพระนางมหาประชาบดีจะทรงเป็นห่วงไว้คราวหน้าค่อยมาเยี่ยมราษฎรไหวก็ได้พระเจ้าค่ะ
0: ก็ได้ฉันนะ
1: เกือบไปแล้วไม่ล่ะจะให้เจ้าชายเจอกับคนป่วยคนตายและความทุกข์โศกไม่ได้เด็ดขาดโอ้ย
0: ราษฎรของข้าพวกเขาเป็นอะไรกันนะสิ่งที่ฉันนะบอกทำไมถึงรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ได้งดงามเหมือนรู้สึกในปราสาทเลยพวกเขาทั้งเหี่ยวย่นทั้งสู้ผอมอิดโรยแล้วน้ำตาเหล่านั้นโลกเรามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ด้วยเหรอเราจะต้องรู้ความจริงในเรื่องนี้ให้ได้
2: มีด้วยเหรอหลวงอาที่ไม่รู้จักคนแก่คนป่วยอ่ะ
3: นั่นก็เพราะพระเจ้าสุทโธทนะทรงปิดบังไม่ให้เจ้าชายรู้เพราะกลัวว่าถ้ารู้แล้วเจ้าชายจะออกบวชเพื่อศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นแต่ต้นกล้ารถถังเห็นไม่ว่าวันหนึ่งเจ้าชายก็ต้องมารู้ต้องมาเห็นในสิ่งที่ผู้เป็นพ่อพยายามปกปิดเอาไว้ความจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพระเจ้าสุทโธทนะแม้จะรับสั่งให้สร้างปราสาทสามฤดูป้องกันไว้แล้วแต่ก็ห้ามเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายเจ้าชายก็จะทรงรู้อยู่ดีปิดบังไปก็เท่านั้น
4: เวลาต่อมาง
2: ั้นการไม่ปิดบังก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ
3: ก็ได้นะสร้างสรรค์ดีเหมือนกันไม่ต้องกลัวแตกด้วยจำไว้นะต้นกล้าความจริงก็คือความจริงถ้ายอมรับซะหัวใจก็จะหมดทุกข์ได
2: ้ครับหลวงอาต้นกล้าจะจำเอาไว
3: ้เทวทูตคือสัญญาณที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตมิให้มีความประมาทได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพบก่อนบรรพชาได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ

0: การพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากประนิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทางคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิหารเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทําโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทําโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจําปัจจุบันตอนกําลังทําการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ําหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
2: ้เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจํานวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะนั้นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิดฟาร์มนะครับมานิดเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาท ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบและปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มา

0: ขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึกก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
3: ใช่ใช่ใ
0: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
4: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: โรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโครและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโครและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะองมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ
1: ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบแผนฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คุณคิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกสโตรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้สโตรเบลดำเนินการไปได้
0: ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์

ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษหมายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้ล่ะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช

0: 2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อร่างพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายาวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกมาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตีเมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมุนส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มปี่มไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการกาดเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอาคันตุกะของประเทศ ประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราชนานัปปกาพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะเรียกว่ารายราชการเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรนี่นะต้องสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณ

0: งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่20ตามพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ
1: ทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือกได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ดีใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายครับ
0: สบายเพราะอะไรเออสบายเพราะอะไรเห็นเลยเลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้เออต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าเออไอเครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆ
1: ถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนท่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไป
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5เออทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับ นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: RX2 เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ู
2: คะผมอยากเรียนรู้เรื่องสร้างแหล่งน้ำแก้พนานามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
2: ก็คือนะอันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
2: ไปกัน
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้การปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสภาพ
4: ถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
4: เอาเหรอ

0: ไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะมีก่อน
1: กังหันน้ำใช่ไหมพัฒนาไง
2: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำชำนาญหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิทน้ำเข้าหาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่ากังหันน้ำใช้มานานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบมาลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำเนี่ยมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
4: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมาก

0: ถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
1: ไ
0: กลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
2: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
3: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
3: 1,000
0: กิโลกิโลครับ
4: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้แต่เขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
3: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตักเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่ขันน้ำใช้มะนาวกับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข้ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
4: ีความสุข
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
3: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
3: คงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรา

0: จะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
1: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
0: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
2: ต้อง
0: คร
2: ับ
0: อาหารเราต้องกินไหม
2: ต้องครับ
0: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
2: ไม่มี
0: เรามีอากาศหายใจไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
3: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
0: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเดี๋ยวหลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยไม่รู้จบ
4: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลา

0: ให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยดูประเทศที่2กันค่ะก็คือบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษา

0: กฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่า เด็กๆเนี่ยเวลาสอบ

0: ข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่หาแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปราะเพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดี คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: ตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระ3ข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ

0: แล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นเนอะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
1: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย oh. คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
0: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อโ
0: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จับสัตว์นำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์นำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่ดูตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าฟาร์มเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมเลยเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยส่วนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาด

0: ดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้แบ่งง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
1: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนน่ะมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูก

0: อะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

0: ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะ
1: 34.5
0: ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำ

ไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ย

ทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นนะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของไทยนับแต่โบราณปรากฏหลักฐานในไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วจะนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์บรมราชาภิเษกนั้นมีคำที่สำคัญคืออภิเษกหมายถึงรดน้ำหรือการแต่งตั้งโดยการรดน้ำทำให้ขั้นตอนของการถวายน้ำสงฆ์แด่พระเจ้าแผ่นดินเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในพิธีเบื้องต้นจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นเดียวกับพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำราชการซึ่งกระทำขึ้นภายใต้มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ประจักษ์ในโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติที่สั่งสมมายาวนาน

เมื่อเข้าสู่พระราชพิธีในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวตภัทรทรงสภักขาวคลิบทองเสด็จขึ้นมนดบพระกยาสนานประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสแปรพระพักสู่ทิศบูรพาทรงสงพระมุรธาภิเษกโดยสหัตถาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจังหวัดสุพรรณบุรี

จากนั้นได้เสด็จออกพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกใน8ทิศจากพราหมณ์ราชบัณฑิตและผู้แทนจากราษฎรขณะประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระมหาราชครูพราหมณ์กล่าวเวสสรรเสริญ

0: เปิดศิวาลัยไกรลาศอันเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าให้เสด็จมาสถิตยังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขติยราชวราภรณ์เครื่องขติยราชูปโภคตามลำดับพระราชพิธีในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดด้วยจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์นับจากนี้การออกพระนามทั้งหมดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระปรมาภิไธยที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรท่ามกลางการเฝ้าคอยของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือความอบอุ่นสุขใจภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย
1: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับ

ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสุนจิตรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับ

ผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าสาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้ที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าว

นอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ.2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันธวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริง

0: ว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
1: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรืออย่างไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับผม

0: ปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหม

0: นเราอะส่วนใหญ่อะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tâm hạt ngồi lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhây cái sao sần đấy con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai sần đấy
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ได้พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเห็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไงตาเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหักอะบ่ได้บางมือไปหักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนุปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่หั่นทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปคือว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยกูไอ้ดาต่างจ้าเด้อเออมาเดินมาจุ้ยจะลอยใช่มั้ยนะก็เอานี่ลงกูรับไปเลยลูก
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกะหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนคนเจริญมหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อดังไปหาเห็ดหายเห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไผก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแต่นั้นสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยามพี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนทุกเถียบม่วน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทเนาะมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆได้ขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือถึงร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: ห้าสิบห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไป
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะ

ไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับเนนถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4

ในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-27 กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยไป
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมามา
5: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครง

0: องค์การของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้าง

0: ครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
5: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
1: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
6: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
5: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
7: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
5: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังค์ก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี้ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณภาพทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์

สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์

0: พระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยต่างๆได้อย่างยั่งยืน

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากและรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับทุกสิ่งเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามกลุ่มร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ื้อสัตว์อาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะ

0: อยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
0: ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
2: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
1: ๆครับ
2: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
3: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
3: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
1: อ๋อ
3: เพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
3: ไม่เหม็น
1: ครับ
3: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
1: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินเปิงไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย

0: ลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจากสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการมาตอนนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบ
1: นี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
4: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: น
1: ี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
5: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางมาที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย

0: from this machine
1: yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดนะ
1: ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมานะครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
1: อ
0: ันนี้สามารถนำมาร ีไซเคิลได
1: ้ yeah
0: เป็น
1: exactly
0: ได้
1: yeah
0: ใช่ไหมครับผม
1: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
1: yeah.
0: sure
1: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ water caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
0: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: do turn on the machine
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: you see this is the axle here
0: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: if you have a look in the top here
0: ฟันเฟืองนะครับ มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้เป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: there we go
0: นะครับ
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช
0: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับลูกบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: ม
2: thank you
1: because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: look so that's the one that we just made
1: okay
2: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
2: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
2: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably Hok Moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุกเป็นองค์กร
2: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
2: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
2: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
2: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพรีเชียสพลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring พรีเชียสพลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่อง

0: งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

0: สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้นะคะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

มื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจ

0: จออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึ๊กอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึ๊กเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆ อ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมะห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่าอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกัน
0: ค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วก็หานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึ่งจึ่งที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อถือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้อันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ทางหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกละถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ
1: ้
0: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกก้อนอื่น
0: เอาต้นใหญ่ค่ะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ย

0: นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบเนี่ยกินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
1: จ
0: ้ะแม
1: ่จ้ะใหญ่อ่ะใหญ่ได้ละ
0: โอเค
1: นี่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ้
1: จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
0: ้
1: ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
1: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
1: เ
0: ดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
1: ัน
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: เราเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
0: ออ
1: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: จึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

0: เราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยได้แน่วันนี้นะเ
1: พราะว่าขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไร
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาล่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล
1: ้
0: วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จานที่2จากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข
1: ูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล
1: ้
0: วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: ม
0: ิน
1: ตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำกับค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำตกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีอันนี้ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ่างแปลว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นคนสปาเนี่ย

0: นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อนะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปะกากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระราชดำริก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส

0: ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบัญญัติเราไม่ขยายละ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยพัฒนาสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่หลวงก็คือหม่อมเจ้าพิเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมหาราชพิธในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลื่อต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และได้คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชวินิจฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559
1: ค่ะ
0: มันเป็นรอยต่
1: อ
0: นะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่องค์การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทสมเด็จหัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชวังทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชสารีราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาของการหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน พระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวง

0: ที่ศูนย์เรือตอนนี้มากหรือยังคะ
1: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็ปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขา เพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
0: เพราะว่าการจราจร
1: เพราะการจะมันไม่ได้
0: จ
1: นไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1และเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิดทำยังไงให้ฟิดหมดไป
0: นะ
1: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
0: ์
1: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
0: ์
1: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
0: ้
1: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
0: โอ้โห
1: ค่ะทั้งๆโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือสุตอเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
0: ี่
1: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยคือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพราะนั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
0: ให้มาดูให้มาลงมือทำ
1: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
0: ่มาหาหมอที่นี
1: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
0: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่า จะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไห
0: ม
2: เขาก็แนะนำให้เราปลูกอนุอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูรอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
3: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
3: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกนะคะ
3: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
3: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
3: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
3: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
3: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
3: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
3: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
3: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
3: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
3: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
3: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
3: ห้าหกพัน
2: ค่ะ
3: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา22-25วันค่ะ
3: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
3: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
3: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
3: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
3: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี้
2: เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาครึ่งแปลงครึ่งแปลงเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
3: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
3: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่มีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
3: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
3: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
3: แล้วก็ทำง่ายกว่าระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
3: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
2: บขาย
3: เขาก็
2: ร
3: ับ
2: ซื้อค่ะ
3: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
3: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
3: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
3: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นาอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ อันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมเราก็ได้เงินหมูเวียอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
3: เยอะเลย
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไป อยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
2: อยากจะบอกในหลวงว่าขอขอบครูที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
3: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
5: กี่เอวค่ะ
3: ปะกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
5: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
3: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
5: ค่ะ
3: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
5: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือ
3: ทอใช้เอง
5: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
3: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
5: ค่ะ
3: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
5: ใช้เอง
3: ในครัวเรือน
5: ค่ะ
3: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
5: ค่ะ
3: มันยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
5: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เขารับซื้อค่ะทอเขาสั่งไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
3: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
5: ค่ะ
3: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
5: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
3: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
5: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
3: งานหลักคือ
5: ทำไร่ทำสวนค่ะ
3: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
5: ใช่ค่ะ
3: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
5: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
3: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
5: ค่ะ
3: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
5: 20คนค่ะ
3: 20คน
5: ค่ะ
3: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
5: ทำเป็นอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
5: ค่ะ
3: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น 10-20 คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
5: ออเดอร์มาค่ะ
3: ออเดอร์มา
5: ถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
3: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
5: ใช่ค่ะ
3: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี
5: ้มันย้อมสีค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ฝ้ายที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
5: เอามาย้อมสีค่ะ
3: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะ
3: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
5: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส่
3: สีสวย
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่เป็นพิษด้วย
5: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันยูนนะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
3: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
5: มีรายได้ค่ะ
3: มีรายได้เพิ่มขึ้น
5: ใช่ค่ะ
3: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
5: ใช่
3: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
5: ใช่ค่ะ
3: ใครทำมากได้มาก
5: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพื้นอยู่ค่ะ
3: โอ้
5: แต่ถ้าเดือนนึงนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนึงเกือบเป็นหมื่นค่ะ

0: เดือนนึงค่ะได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
0: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนนึงเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
0: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
0: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
0: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
0: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
0: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
0: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาพระชุรันลงกรพระประชุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชวันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายนประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยก

ระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตช.พาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตช.ด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์2ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่น

6ถังอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาประรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเปิดอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียน

0: งเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่กลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์เรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรมทั้งสิ้น 1,256 คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้ง
1: ในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มครอสคันทรีและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้งโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้

0: นี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้เป็นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ทพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้า
1: ทางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ได้แก่วัดป่าเลไลบรมวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดราชบำรุงสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาโรงเรียนนิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่และนางสาววชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะนางสาวชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TOA เพ้นประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองทัพไทยประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรเธอราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรเธอราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชษฐ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรเธอราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพ7และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดทางการสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าหมู่เลยที่ชัยพัฒนาเชิญ

ถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าเป็นกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพซึ่งพักรักษาตัวยังภูมิลำเนาและมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตคนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์

0: งการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอด
1: รวยใหญ่
2: ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระ

วัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่มุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถ

0: กับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอ่ะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำ
2: เหมือนที่อื่นใช่ไหมคร
3: ับ
2: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
3: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
2: ต้องห่อเหมือนเงี้ยง
3: เหมือนเงี้ยงฮะ
2: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
1: ส้มโอขาวแตงกวา
2: ชัยนาทนะครับผม
3: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นท์บ้านเราก็คือสะระแหน่
2: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
3: บดอีกครั้ง
2: บดอีกรอบนึง
3: น้ำตาลตโหนด
2: น้ำตาลตโหนด
3: ห้วยก
2: รดด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิม
4: โอ้โหสิบรอบเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
2: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะ
2: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้ว
5: เขาขายออกนอกหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แต่จากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
2: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
5: ใช่ค่ะ
2: สุดยอดจริงๆ
5: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
2: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
5: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค่ะ
2: โหอันนี้คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวก

0: ตอนแรกมันไม่เปรี้ยวอ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
1: ใช่
0: กินแล้วต
2: าไปแล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงฟ้าซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงฟ้าเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
0: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
0: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะมาเรียนมสทเอาเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
0: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมย์ขอสมก
0: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
0: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเรา
0: จะก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำบอกแล้วที่กินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
0: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
0: ้ออ
2: ร่อยก็ซื้อไป
0: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอนี่ยังไม่ลงเลยคุณลูกหาสมอลแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กินแล้วกิน
0: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
0: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
0: ่โอ้โหอ้าวแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับช
2: ้
0: าโตช้าหลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
2: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะเอาอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวฮะ
0: ไม่เกี่ยวเน
2: า
0: ะ
2: แต่นี่น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักๆดูถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
0: ส้มโอเนี่ยแรกๆอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
2: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
0: ตัดมา
2: ช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
0: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร่
2: เราขายที่สวนโลละ40บาท
0: โอ้ยทำไมถูกจังอะ
2: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
0: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
2: ้ราคานี้ครับ
0: คนที่มาซื้อไปขายก็
2: ราคานี้
0: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกอร่อยยันเปลือกหมาบอก
2: ดูเนื้ออ
0: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
2: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
0: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ว่าแดดมันร้อนหวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงอาหารที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่ามีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตรังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ซี่โครงหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบ

0: ลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟได้เลยครับเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับเดี๋ยวอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับบอตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบ
2: หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา8พรรษา

0: รัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ำ5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
2: คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกาหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วง

0: ก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบไหมเมื่อที่บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่โบราณที่จะต้องทรงใช้พระราชอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือทรงตั้งตุลาการพิจารณาคดีต่างพระองค์ให้การตัดสินเป็นไปโดยยุติธรรมเพื่ออำนวยความผาสุกสวัสดีแก่ราษฎร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินที่ดูแลพระสงฆ์นิกรทุกคน70ล้านคนให้ได้รับความเป็นอยู่ให้ได้รับการเป็นธรรมคือพูดง่ายว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในแผ่นดิน
0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาลยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตราบจนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ชนในท้องที่นั้นว่าบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีศาลยุติธรรมตั้งขึ้นในท้องที่เพื่อพิจารณาความทุกข์ร้อนของเขาแล้ว
1: มีผมได้องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมได้ดูแลดีกันนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านก็ต้องรับสั่งมีการรับสั่งลงมาว่าดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ข้าราชการราชการจะผลปนแต่ไม่ปัญหาให้คนนั้นไปทำผิดกฎหมายแต่จะดูแลเขาอย่างไร
0: ถ้าดำเนินไปส่งเยี่ยมศาลเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์ทรงเป็นประธานในการพิจารณาคดีเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วงงานศาลยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั่วหน้ากันหลายครั้งได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้พิพากษาตุลาการซึ่งจะได้ออกไปปฏิบัติ

0: การปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเอง
2: ท่านมีทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมเรื่องนิติธรรมนิติรัฐต้องมีให้กับเหมือนเราว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมายแต่ rule of law การอยู่ได้อย่างมีเกียรติเยี่ยงมนุษย์เยี่ยงคน
3: สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิทยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป
4: มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายภาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่น่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้รู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากด้านนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงที่เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่ร้อยคนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ทำมาจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่น

0: พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึก
1: แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยาม
0: ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นน่ะคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คุณคิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกเซอร์โรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้เซอร์โรเบลดำเนินการไปได
0: ้ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์

ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมิทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
0: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่าง

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะ

0: นหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามาโญนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นพระที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
1: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกของพระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมา พระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองงานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงาน

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามต่างพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปราบปรื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาว

ไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ดีใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายคร
0: ับสบายเพราะอะไรเอ่ยสบายเพราะอะไรได้เห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆ
1: ถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนท่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหมป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผักอย่างนี้แล้วน้ำมันไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX5 ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่มีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับ นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: การหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ไหมประเทศไหน
1: เออสหรัฐอเมริกาครับ
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระ

0: ที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
1: คุณปู่ครับ
0: ยังไงลูก
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องสร้างแห่งน้ำแช่พนารามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่ร
0: ู้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
1: ไปกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: Well.
1: Well. Yes. คุณกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ไม่ใช่เหรอคุณกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะมีก่อน
0: กังหันน้ำเชิญพัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำแช่น้ำหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกัน

0: อันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกทีนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อนรูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวัน
3: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่
3: า
0: แรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
3: ไ
0: กลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที
3: ่
0: กัดกว่า
4: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
5: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
5: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
6: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
7: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศและตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บ

0: มีออกซิเจนใส่ถ้ามุนแล้ว
1: น้ำกระจาย
2: ลูกพี
3: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
4: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแชมนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
3: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
4: การที่กังหันน้ำใช้มนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
0: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
4: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันกับตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
0: เค็ม
4: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำได้หนึ่งทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
5: ีความทุกข์
4: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆ นะครับ
0: เรารู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
6: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
1: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
7: ก็รู้สึกภูมิใจ

0: ครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
1: คงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของ
1: อะไรกินไหม
3: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
3: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
4: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

0: ดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทาร์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่

0: ที่ดุเดือด
1: นะ
0: คือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
1: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
0: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
1: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้ทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
1: ะ
0: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษซีไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะ

0: ให้เราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางแต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อาบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: แต่บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจาก มาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อภัยถามได้ตรงใจอะที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดี
1: ครา
0: วนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อโ
1: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: 186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการ

0: ที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจากกิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องนั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีพดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใช้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นนะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัย

สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: cái này lái quá, được cái này tôi nhây cái thằng thần đấy. Con thứ ấm chồng để pho để kim, con thứ ấm pho để khai.
1: Bạn lăng gì? Nhìn nè.
2: Tôi nhây quá. Ba xô, ba anh này.
1: Ba xô. Ba xô. Ba xô. Đi bê à?
3: Cô chạc bò.
1: Ba xô. Ba xô.
4: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
5: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
4: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันวันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงเป็นมังตาเฮียนแต่เป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือไม่ใช่มีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับบัวใดบางมือไปห้ากับบัวใดจมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดขำคองใส่เบ็ดปนุปนยังอันยาเสียบแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางตียิ่งแต่เสียงรถต้องพื้นมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนคือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปคือว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลักมึงหลักต่างกูเลยอืมไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินน่ะปุ๊ยมึงก็เอานี่ลงกูรับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอาอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่ยังไปหาเฮ็ดหาเฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมาดูไปว่าอยากมีกรุงเทพ

0: ว่าถ้าเราสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพฯไผก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะจังได๋ว่าซั่นสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮั่นพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่าหยังก็ตามก็เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
2: ลุงพงได้หยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แรงแล้วเ
3: ฮ้ยหลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

วันนั้นเงินเกินยังหน่อยมีรถไมโครมียังถ้าเล่นคือว่าเล่นมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเล่นเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะเตะบอล
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

เขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบ

0: กลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ๊จังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำกาจะไม่กาจะหมดไป
5: หาสิติในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสิพื้นสิพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปครับถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูล้านเบิ่งแง่นะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตลอดระยะเวลากว่า38ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตครูพระองค์มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและพระราชทานแนวทางไว้ว่าต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยเมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น
1: หลังจากที่มีพระราชบัญญัติที่ลงมาชัดเจนเลยราชภัฏเขาไปรวมกันคิดยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ของเขาเองเป็นยุทธศาสตร์รวมทั้ง38แห่งใช้ด้วยกันนะครับโดยยึดแนวพระราชบัญญัติของหลวงพี่หัวมาเป็นยุทธศาสตร์ของเขาซึ่งตรงเป้าเขาบอกว่าเขาดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้รับพระราชบัญญัติอย่างนี้แล้วเขาก็พร้อมที่ปรับตัวกันอย่างเต็มที่ทุกวันนี้ครับ
0: ดังเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี

0: ซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวไทเบิ้งตำบลโคกสลุงในอำเภอพัฒนานิคมมา10กว่าปีแล้วเมื่อได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการลงพื้นที่ในวันนี้ของพวกเขามาพร้อมแผนงานใหม่ๆในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนขึ้น
1: ครับให้คนสมัยใหม่ได้ใส่อย่างไร
0: ชาวไทเบิ้งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตั้งรกรากมาช้านานในจังหวัดลพบุรีมีอัตลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งการแต่งกายสำเนียงการพูดและวัฒนธรรมซึ่งชาวบ้านพยายามรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายจนชุมชนได้รับการประกาศให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2557นำมาสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
2: เพราะเราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้นำชุมชนเข้มแข็งแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเราเชื่อว่างานนี้สำเร็จก็จึงมอบหมายให้ทุกสาขานะคะลงมาทำงานกับชุมชนโดยพานักศึกษาเนี่ยมาร่วมพัฒนากับชุมชนตามบริบทของชุมชนมันเป็นการทำงานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง
3: เลยเดี๋ยวเราใส่ลงไปนะคะ
0: วันนี้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำองค์ความรู้มาต่อยอดภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของชาวไทเบิ้งนำเครื่องแกงพื้นบ้านที่เรียกว่าเครื่องดำมาเป็นส่วนผสมของการทำลำตับหรือไส้อั่วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้
4: มันก็เกิดจากการเอาเสื้อยิ่งมาใช้นั่นแหละ
0: ประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักสืบทอดดนตรีพื้นบ้านไว้ไม่ให้สูญหายสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้สืบสานจารีตประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นไว้เป้าหมายคือพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
5: ก็ถือว่าเป็นโอกาสของชุมชนที่ชุมชนเรายังขาดความรู้ที่เป็นความรู้เชิงวิชาการที่มันเป็นสากลของเรามีความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สะสมอยู่ในตัวผู้คนแต่2 อย่างนี้พอมันมาต่อยอดกันได้เนี่ยครับมันนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนนี่ได้เป็นอย่างดีเลย
0: การขับเคลื่อนนวัตวิถีชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจะเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆต่อไปของราชภัฏซึ่งมีความหมายว่าคนของพระราชาที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเชิดชูภูมิปัญญาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
2: อ๋อเจอเพื่อนเจอเ

0: พี่น้องชื่ออะไรครับ
1: น้องชื่อกับข้าวครับ
0: น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
2: ไข่ตุ๋น
0: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาสองตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
1: ยำส้มโอโบราณ

0: อะไรอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานนึงตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
1: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
0: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดจริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสืบมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
1: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
0: นี่
1: นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: โพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
0: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันเนี้ยมันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้ไหมมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
1: ้ได้สิครับ
0: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
1: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
0: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
1: ไม่ขมครับ
0: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
1: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
0: ครับผม
1: ส้มโอขาวแตงกวา
0: ชัยนาทนะครับผมมา
1: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นท์บ้านเราก็คือสะระแหน่
0: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
1: บดอีกครั
0: ้งบดอีกรอบนึง
1: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับคราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
0: ๋ออันนี้
1: น้ำแข็งกันนิดนึง
0: เรียบร้อย
1: โอเค
0: ออกมาแล้วครับผม
1: ขอบคุณครับเพิ่มความซับซ่าด้วยโซดาโพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
0: การนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
1: ใช่
0: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะยี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
1: า
0: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึง
1: ส่วนที่สองคั่วนะครับ
0: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
1: อันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำ
0: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
1: กุ้งฝอยแม่น้ำ
0: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
1: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
0: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
1: น้ำปรุงครับ
0: อันนี้ทำมาจาก
1: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
0: แล้วมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตะโนดแน่นอน
1: น้ำตาลตะโนดห้วยกรดนี่
0: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
1: น้ำมะขามเปียกด้วย
0: ร
1: ู้หมดเลย
0: น้ำปลาด้วยไหมครับ
1: น้ำปลานิดนึงครับ
0: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
1: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
0: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียว
1: กระเทียมเจียวและหอม
0: เบิ้ลเลยอาหารทั้งสองจานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
1: น
0: ้ำตาลตะโนด
1: ห้วย
0: กดด้วยเห็นไหมเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปชิมของอร่อยๆจากส้มโอมาแล้วคราวนี้จะมาชิมส้มโอที่เป็นแบบแปรรูปกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่จินนะครับผมสวัสดีครับผมแม่จินทำไมช่วงนี้ไม่ตัดหน้าม้าแล้วล่ะครับผม
2: อ๋อเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่กล้าทำ
0: เล่นด้วยครับผมมาหาแม่จินก็เพราะว่าแม่จินนะครับเขาจะเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
2: เนื้อแม่จะไว้ทำแยมค่ะ เปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมา

0: เราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
1: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
0: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค่ะ
1: อ๋อนี่คือวิธี
0: เราก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
1: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมครับ
0: ไม่ได้
1: อันนี้มันยังไม่อร่อย
0: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
1: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่ากินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
0: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
1: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนนี้ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากกันเนาะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
0: อันนี้น้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
0: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไรเลย
1: คิดเองเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอด
0: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
1: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
0: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาว่าส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แปลจากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
1: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดจริงๆ
0: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
1: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
0: ได้สีด้วยค่ะ
1: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
0: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
1: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
0: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
1: โอ้โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
0: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
1: มันกวนได้12กิโล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
0: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
1: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แล้วแต่ค
0: ุ
1: ณอันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
1: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
0: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
0: มะตูมค่ะ
1: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
0: ใบเตยค
1: ่
0: ะ
1: ใบเตยก็ได
0: ้
1: และสีอันนี้
0: อันนี้คือมะนาวค่ะอ๋อ
1: มะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
0: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
1: ่
0: ะ
1: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
0: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
1: ขอชิมหน่อยอันนี้แปลกคุณผู้ชม
0: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
1: ผมชอบอันนี้นะ
0: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
1: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวก ตอนแรกมันไม่เปรี้ยว อ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
0: ใช่
1: กินแล้วตา อันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ
2: โอ้ยอุ้มไม่ไหวนัก
1: ไปนั่งชมวิวกัน

0: โดดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ัน แสดงว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันธุ์เนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนที่นี่
1: ทีนี้อยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนแล้วครับแล้วที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช่
1: งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากรกฎานี่ครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
1: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
1: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมล์ขอสมก
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
1: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
1: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
2: ผมวางแผน
1: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือ1คือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช่
1: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณอยากทำ
1: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมสวนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
1: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องนะ
1: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
1: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
1: ้อโอ
2: ้อร่อยค่อยซื้อไป
1: ชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอแล้ว
2: เดี๋ยวหาให้กินแล้ว
1: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
1: ่โอ้โหเอาแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่แล้วอ่ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
1: ้กับหน้าดินทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้าเสียเวลา
1: โตช้า
2: ใช
1: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือกแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
2: ขนาดไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
2: ่
1: ไม่เกี่ยวนะ
2: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
2: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคอีกนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแดงฟ้าเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ
1: ่นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
2: อันนี้เป็นขาวแดงฟ้าแท้นะนี่ดูจุดที่ถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยกลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
1: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก
2: ้
1: านไว้
2: ใช่ใช่เขาจะตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายอาทิตย์ก็ได
2: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
2: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
2: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
2: ใช่
1: และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอะครับ
2: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออ่านี่เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเนาะ
2: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาๆมีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
2: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแวะอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหม
2: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ย
1: ช้าลง
2: พอช้าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
2: ่เราขายที่สวนโลละ40บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
2: 40บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
2: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
2: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100กว่าบาทนะ
2: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
2: คือเราเอาแค่พออยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: อร่อยยันเปลือกหมาบอก
2: ดูเนื้ออ
1: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
2: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูต้องให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาก็พอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้างนะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อ ติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ที่โคหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟ

0: แล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฝานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยมากอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วย
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั้น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอาเอง
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้นะคะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะ

0: แม่ฟันแล้วอู้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อน
0: ๆเอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว
2: ้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
0: โอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังด้วนไปจังด้วน
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าไปแล้วนี่ได้แล้ว
1: ได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อเห็นว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ๆอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เนี่ยมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็

0: ัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
2: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกก้อนอื่น
2: เอาต้นใหญ่นะคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีมั้ยนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
2: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
1: โอเคน
2: ี่พอแกงละ
1: พอแกงอ่ะ
2: โอ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
2: ไปเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่
2: ะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้มจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
2: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
2: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
2: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ่ะ
2: จ้า
1: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่กินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
1: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวแม่จะปอก
2: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
1: ปอก
2: หน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่ามันดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: 2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้ว
0: เ
1: ราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ค่ะใช้เนื้อมันส
1: ี
0: เขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้าแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้า
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อเราก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิง
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: ม
0: ิน
1: ตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
1: เจ้า
0: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะ
1: แม่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได
1: ้
0: รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
2: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างแปลว่าไงจ๊ะแม่
2: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: แฮมุกเตอร์
3: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
2: หรือมันจะหยุดเลย
3: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
2: ่ใบสาบเสือ
3: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
2: โปะแผล
3: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
2: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ใจก็สารจักสันมั่งครับ
2: ไม่รู้มาช่วยนี่ระยะทานมาก็เพื่อกีบผู้ใจจะใช้ไรยะถวายไม่รู้ระยะมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวยนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: พอไม่รู้ก็ทำตัวเองอะอยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่มาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้น

0: ซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัยสามเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยประชาบายเราไม่ขยายแล้วเราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยรายสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ก็ว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้นเขาก็เลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
0: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำบามากประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่โครงการหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
0: ค่ะ
1: และนี่คือที่มา
0: ต่อ2รัชกาลนะคะที
1: ่นี่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าพอเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการ

0: หลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
1: ใช่ครับ
0: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
1: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559
0: ค่ะ
1: มันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จเจ้าหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
0: ้
1: นะซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าหัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชสารีราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
0: ค่ะ
1: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พระนามของการหลวงเดือดต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
1: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
0: เพราะว่าการจราจร
1: มันไม่ได้
0: จรย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้จรไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จ
0: ค่ะ
1: เราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลักสิบพอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิธีของแบบเราเรียกโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ละเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟิตหมดไประยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
0: ์
1: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
0: ์
1: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
0: ้
1: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
0: โอ้โห
1: ค่ะงั้นซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เลอตอเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
0: ี่
1: ยประสบความสำเร็จมาก ผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์

0: พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ย
1: ค่ะ
0: เดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสําเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสําเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาในวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี
1: ่ให้มาดูให้มันลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี
0: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: เริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็แนะนำให้เราปลูกอนุอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกนะคะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
1: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลย ไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าว เราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจได้ค่ะ
1: ค่ะพอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: 5-6,000
2: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา 22-25 วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ

0: ยิ้มขนาดนี้เน
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
1: ทันอยู่ค่ะ
0: นาก็ทำอยู่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นโรงเรือน
1: ใช่
0: ทำแปลงผักแบบนี
1: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
0: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
1: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
0: ะ
1: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
0: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
0: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
1: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
0: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
1: บขาย
0: เขาก็
1: ร
0: ับ
1: ซื้อค่ะ
0: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
0: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
1: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคลีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
0: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
1: บางทีถ้าถึงเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
0: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
0: อ
1: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
0: เออเยอะเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
1: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
0: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
3: กี่เอวค่ะ
0: ปะกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
3: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
0: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
3: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
3: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
0: ใช้เอง
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
3: โครงการหลวงเข้านะคะ
0: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
3: ค่ะ
0: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
3: ใช้เอง
0: ในครัวเรือน
3: ค่ะ
0: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
3: ค่ะ
0: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
3: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
0: ค่ะ
3: ทอ

0: ขาสั่งไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
0: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได้
0: ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
0: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
0: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
0: ค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
0: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
0: 20คนค่ะ
1: 20คน20คนก็คือเหมือนกับดวงละครหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
0: ทอมเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
0: ค่ะ
1: อ๋อแบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10-20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
0: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างที่ดวงละครทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
0: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
0: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
0: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
0: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
0: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่งเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
0: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
0: ต่างกันตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่งเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็มันย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
0: เอามาย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
0: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: สีสวย
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
0: ไม่พิษใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
0: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
0: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
0: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
1: โอ้
0: แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
0: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
0: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
0: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
0: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
0: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
0: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
0: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
0: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
0: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
0: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
0: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
0: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
0: ชอบค่ะ
1: ที่เขามาดูงานเรา
0: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
0: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
0: ภูมิใจค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
0: ตอนนี้เน่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ

0: จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: อาล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
0: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะ
2: มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมพัสสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกษวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่

ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริญญาในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุตกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานทัศน์ในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโคลงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอาราธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เลื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยาสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานนาวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานนาวาจารึกความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติ
ในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้ให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อาแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธาเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธสายาตในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: ที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ขาดแคลนน้ํามากและปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นดินทรายก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลูกข้าวโพดยังไม่โตเลยค่ะปลูกฟักทองมันก็ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบนั้นณวันนี้เราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาน้ําอุดมสมบูรณ์จะทําอะไรก็ได้ไฟก็มีทุกอย่างค่ะ
1: เมื่อมีพื้นที่ดินดีถึงอย่างนั้นสำเนาก็ไม่คิดฝันว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากกว่าการปลูกฟักทองหรือข้าวโพด
0: สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าแม่บ้านที่เลิกจากการทำการเกษตรแล้วอ่ะก็ยังมีเวลาว่างอยู่ท่านก็ให้คนไปหาเส้นใยป่านสอนนารายนะคะแล้วท่านก็ส่งครูมาสอนพวกเราตั้งแต่ปี2515พระองค์ท่านจะบอกว่าให้เราอดทนทำอะไรก็ให้อดทนเดี๋ยวก็จะดีเอง
1: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าป่านสอนนารายจะนำมาจากสารได้อย่างไรแต่ทุกคนพร้อมที่จะทำตามเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ป่านสอนนารายนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตอนหลังก็เราก็มาปลูกเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็ใบหนึ่งเราจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ค่อยๆขูด
1: ชิ้นงานจะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการถักเปีย
0: ถักเปียนะคะเราก็เอาเส้นใยป่านสอนนารายเนี่ยจะเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆเราก็จะมัดเป็นจุกก่อนมัดเป็นจุกแล้วก็มาถักเปียแบบผมเนี่ยแต่ต้องถักให้แบนนะคะเพราะว่ากระเป๋าหรือหมวกขึ้นอยู่กับคนถักเปียค่ะถ้าถักเปียสวยสินค้าก็จะออกมาสวยแล้วก็เราก็เอามาย้อมแล้วก็ไปแซกคู่คือเอาเปีย2เส้นมาคู่กันแล้วก็ซิกแซกความยากอยู่ที่ความชำนาญค่ะถ้าเราแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเส้นได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าไม่สวย
1: ขณะที่สำเนากำลังแซะคู่ชาวบ้านอีกคนกำลังง่วนอยู่กับการขึ้นรูปกระเป๋า
0: ขั้นตอนในการขึ้นรูปกระเป๋านะคะเราต้องมีแพทเทิร์นเหมือนว่าเราต้องการทำแบบนี้เราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาทดลองก่อนแล้วเราก็มาเย็บเป็นรูปเพื่อที่จะประกอบให้เป็นรูปกระเป๋าค่ะทุกวันนี้คนจะถามว่าท่านมองเห็นได้ยังไงว่าให้หุบกระพงมีป่านสอนนารายมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่โอ้ท่านทำไว้ให้เราเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำผลิตภัณฑ์แบบนี้นะท่านทรงทราบได้ยังไงว่าจะเป็นอาชีพที่คู่กับหมู่บ้านเราพอเราทำไปแบบดีก็ขายดีก็มีออเดอร์จริงที่ท่านรับสั่ง
1: ปัจจุบันบ้านหุบกระพงมีสมาชิกหลายร้อยคนแต่ละคนถูกจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดนับเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายสำคัญที่จะกระจายรายได้ในชุมชน
0: อันนี้เหมือนอาชีพพระราชทานที่พระราชทานให้คนทั่วไปก็จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักให้พวกเราคนที่60 70 80ยังถักอยู่เลยค่ะคือเขาไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานไงชีวิตการเป็นอยู่เราดีขึ้นมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สำเนาและเพื่อนสมาชิกยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยป่านสอนนารายชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อน
0: ก็อยากจะบอกท่านว่าอาชีพที่ท่านพระราชทานค่ะเราไม่เคยทิ้งแล้วเราก็ได้ดีเหมือนที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้อดทนแล้วสิ่งดีๆจะมาเองเราก็รักอาชีพนี้อยากจะขอบคุณท่านนะคะด้วยสายพระเนตรของท่านเนี่ยเราก็เหมือนมีบุญเนาะเราท่านถึงเอาป่านสอนนารายมาให้เราทำมันเป็นของคู่หมู่บ้านแล้วเป็นคู่อาชีพเรา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปลานิล50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาได้ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.

นั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็มีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทําโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่า
ไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการ

0: เลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทําวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้มเรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับ

0: ันนั้นก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้วัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์

พื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสาวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550

0: ในชุดพรหมมาสโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
1: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาก็คือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอะ

0: จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นถูกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลุงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค่ะค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงถังโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะ
2: ใช่
0: ฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เบียร์บอกเบียร์บอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล
1: ่คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่แล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: หอมหอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมลอง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินเปิงไปเมื่อกี้จริงๆ
0: แป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
3: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
4: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
4: Yeah
0: อ๋อออกมาเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวด
4: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
4: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ Yeah
0: เป็น
4: Exactly
0: ผลิตภัณฑ์ได้
4: Yeah
0: ใช่ไหมครับผม
4: We can show you how we do that right now if you like
0: Okay
4: yeah.
0: sure
4: Okay
0: มีเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us. because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
0: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah. And it's strong.
4: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็บริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
4: You'll see this is the axle here.
0: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
4: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
4: There we go.
0: นะครับ
4: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
4: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองอ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
4: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
4: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
4: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
4: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
4: Would you like to try making one?
0: Can I?
4: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
4: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชาม
1: thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: look so that's the one that we just made
1: okay
2: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
2: ี
1: ก
2: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
2: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
2: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot moon.
1: หกหมื่นบาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
2: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
2: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
2: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
2: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK
2: yeah
1: on Facebook นะครับ
2: yeah.
1: Green Diary featuring
2: yeah
1: Richard Plasticตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะตัวเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกเข้าได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่119ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนยังที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิ

อย่างกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกสโตรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้สโตรเบล

อนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกรันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษหมายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมิทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: ุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลย

0: พิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอนิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น

0: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามาโญนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี่ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
1: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมุนส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มปี่มไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอาคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราชนานัปปกาพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะเรียกว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยถึงหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายนามนี้
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงาน

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามตามพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปราบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชกิจวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบาย
0: เพราะอะไรเออสบายเพราะอะไรได้เห็นเลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้เออต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าเออไอเครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อืมอะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสุกขึ้นในวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้เอาออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับนะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX
0: 2เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่ถ้าเราตัดเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ว่าประเทศไหน
1: เออสหรัฐอเมริกาครับ
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
2: คุณคร
0: ู
2: คะ
0: ยังไงลูก
2: ผมอยากเรียนรู้เรื่องสร้างน้ำแก้พัฒนามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
2: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
3: หน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: แล้วถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ไม่ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรออ
1: ้าวเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ยอะไรนะมีก่อน
0: กังหันน้ำชลประทานไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: ราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำใช้นาหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำเพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะ

0: ิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อนรูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันนี้
3: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
3: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
4: อีกจุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้องๆ
3: น้ำหนักประมาณกี่กิโลอ่ะ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
3: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
5: โอ้เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้แต่เขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
3: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบตรวจสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้ว
1: ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มันนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั้งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มะนาวกับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเขาน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแคร์สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข้ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความทุกข
0: ์เนาะเราก็ขวนก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆ นะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นหนูว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
3: ท่านนี่ทรงปีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยการหาน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
4: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
3: คงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดนะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงนะครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเดี๋ยวหลานมาดูเข้าใจการทำงาน

0: เข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
1: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒน์ที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30 นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7 โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4 ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2 วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1 ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไรอาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเ

0: ชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเค้าเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก
0: ็
1: ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: มันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่ท
1: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่า ลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดง

0: ทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเนียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้น ื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้คืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: กลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความตามองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้ยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่น ไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้ว

0: ำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดี
1: ค
0: นนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่

0: ขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างนึงก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้า4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยในทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

วัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับ

ที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิตรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

ระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อ

0: ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไงไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่าย

เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชวิภานภายในตำหนักจิตรดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและเปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรก

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

เคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับผม

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อน

0: ที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
2: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
2: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới mà hạt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหากระงันไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ํามันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็ดก็มีแล้วหยุดดูมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยสิตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนซอดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันยาเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางตีนี่แต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัด
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมึงก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดอยากหาเฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันหมด

0: ว่านี่พ่อลูกโป้ขึ้นมาลูกไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าเราสิเลี้ยงห้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนอาจสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังย่างตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
2: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แรงแล้วเว้ย
3: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชมหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเหรียญบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินครบมันหินครบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ๊จังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าวสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 8:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พูดว่าวันนี้ผมกับไข่ตุ๋นพากันไปบุกสวนผลไม้เฉพาะถิ่นที่หากินได้ที่จังหวัดชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวาครับ
1: โอ้หวานอ่ะทำมาก
0: ว่ากันว่าส้มโอที่นี่เนื้อขาวรสชาติหวานฉ่ำแต่จะอร่อยถูกใจกันขนาดไหนรอชมกันได้เลยครับมีคนแนะนำมาว่าถ้ามาถึงชัยนาทแล้ว

0: ก็ต้องไม่พลาดที่จะชิมอาหารจากส้มโอของร้านนี้ครับแต่จะมีอะไรบ้างให้พี่ต๋องเจ้าของร้านแนะนำกันเลยครับ
1: เจอเพื่อนเจอเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ
2: น้องชื่อกับข้าวคร
1: ับ น้องชื่อกับข้าวโอ้โหอันนี้ก็ชื่อไข่ตุ๋น
3: ไข่ตุ๋น
1: เป็นอาหารเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้เขา2ตัวเล่นกันไปก่อนดีกว่าผมได้ยินมาว่าที่ร้านของพี่ต๋องเนี่ยมีอาหารที่ทำจากส้มโอด้วยซึ่งเป็นของดีของจังหวัดชัยนาทเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับพี่กับข้าวก่อนนะลูกนะจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง
2: ยำส้มโอโบราณ
1: ไอ้ยำส้มโอนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าตื่นเต้นมากขึ้นไอ้ตรงโบราณนี่แหละเพราะมันต้องไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: กินคู่กับใบชะพลูเหรอครับผม
2: ถูกต้องฮะจะเหมาะมาก
1: ต้องห่อเหมือนเงี้ยงฮะ
2: เหมือนเงี้ยงฮะ
1: ในปากคือแบบมีประมาณ7หรือ8ความหอมอยู่เนี่ยแต่มันแปลกตรงที่คือน้ำยำเนี่ยมันเข้มข้นมากผมเดาว่าน่าจะมีแบบพวกกะทิอะไรอยู่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เรากัดไปโดนส้มโอมันก็สดชื่นแล้วมันก็กลับมาเข้มข้นคือแบบมันกินเพลินจริงอีกจานหนึ่งตรงนี้ผมดูไม่ออกเลยอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่ปลาแม่น้ำส่งเครื่อง
1: หอมมากเหมือนซอสเนี่ยจะรสชาติจัดแต่จริงซอสรสชาติกำลังดีมากเลยแต่ว่าทีเด็ดของมันคือความหอมผมแอบสืบมาเขาบอกอันนี้เป็นอะไรที่พี่ต๋องถนัดด้วย
2: ขออนุญาตแนะนำว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่ม
1: นี่
2: นะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: โพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือเป็นส้มโอโมฮิโต้นั่นเอง
1: อร่อยมากครับด้วยความที่อาหารไทยเนี่ยปลายำมันจะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่เครื่องดื่มอันนี้มันล้างเลยรสชาติทุกอย่างมันหายไปหมดคือผมพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติและตื่นเต้นกับรสชาติได้ใหม่อีกครั้งนึงรู้มั้ยมันอร่อยแล้วมันตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนที่คุณดูดส้มโอแล้วมันหลุดเข้าไปในหลอดแล้วเข้าไปในปากตรงนั้นแหละอันนี้คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากที่เอาส้มโอมาใช้แบบนี้คือมันทั้งแบบได้กินน้ำที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมันยังได้แบบเหมือนมีเนื้อส้มโอให้เคี้ยวอ่ะนี่คือเป็นระดับอาจารย์สอนทำม็อกเทลวันนี้สอนผมกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับแก้วนี
2: ้ได้สิครับ
1: อันดับแรกคือหั่นมะนาวใหม่ๆก่อนเลย
4: ครับผมใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วผมจะใช้ตัวอันนี้เรียกว่ามัดเดิลเป็นการบดนั่นเองนะครับบดขยี้นะครับหาแก้วที่ภาชนะหนาๆนะครับ
1: เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวครับคุณผู้ชมต้องถามแน่เลยว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ขมเหรอครับเปลือกมะนาวจะไม่ขมเหรอครับ
4: ไม่ขมครับ
1: คือพี่ต๋องเขาบดแค่พอให้น้ำตาลละลายให้น้ำมะนาวมาเขาไม่ได้บดแบบขยี้นะคุณผู้ชม
4: ครับหลังจากนั้นตัวพระเอกของเรา
1: ครับผม
2: ส้มโอขาวแตงกวา
1: ชัยนาทนะครับผมอ่ะ
4: สุดท้ายครับโมฮิโต้จะขาดไม่ได้ก็คือมิ้นบ้านเราก็คือสะระแหน่
1: สะระแหน่นะครับผมให้ออกกลิ่นสักหน่อยนะครับขยี้สักหน่อยเอามาทาที่ขอบแก้วนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ
4: บดอีกครั้ง
1: บดอีกรอบนึง
4: แล้วก็ใช้วิธีการโกยขึ้นมานะฮะโกยไม่ใช่คนนะครับ
2: คราวนี้ผมขอความช่วยเหลืออ
1: ๋ออันนี้น้ำแข็ง
2: กันนิดนึง
1: เรียบร้อย
2: โอเค
1: ออกมาแล้วครับผม
2: ขอบคุณครับ
4: เพิ่มความซับซ่าด้วยโซดา
2: โพเมโลโมฮิโต้นะครับหรือส้มโอโมฮิโต้
1: อันนึงที่มาเที่ยวชัยนาทแล้วไม่ได้ชิมเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงเลยนะครับพี่ต๋อง
4: ใช่
1: ยำส้มโอแล้วก็เป็นสูตรแบบโบราณด้วยน้ำพริกเผาลงไปก่อนนะครับผมกะทินะครับเป็นหัวกะทิเข้มข้นลงไปเลยครับหัวกะทิเคี่ยวมาก่อนด้วยนะครับผมให้เข้มข้นแต่ว่าไม่เอาแตกมันนะนี่ดีกว่าพี่ต๋องผมช่วยคนพี่ต๋องเป็นคนปรุงม
2: า
1: แล้วก็เนื้อส้มโออันนี้แหละทีเด็ดคุณผู้ชมถ้ายำส้มโอไม่มีมะพร้าวคั่วนี่นะไม่ถึงไม่ถึง
4: ถั่วลิสงคั่วนะครับ
1: หอมแดงซอยต้นหอมซอยครับผมมีผักชีฝรั่งด้วยพริกบีบมะนาวลงไปนะครับผม
4: อันนี้คือกุ้งฝอยกุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ไม่ใช่กุ้งแห้งนะคุณผู้ชมเป็นกุ้งฝอย
4: กุ้งฝอยแม่น้ำ
1: ที่เรากินกุ้งเต้นกันนั่นแหละเอาไปคั่ว
4: คั่วอีกแล้วสุดท้ายแล้วอ
1: ันนี้เป็นน้ำปรุงเหรอ
4: น้ำปรุงครับ
1: อันนี้ทำมาจาก
4: น้ำปรุงนี่ผมจะมีกะทิ
1: แล้วมีน้ำตาลนะน้ำตาลก็ต้องเป็นน้ำตาลตะโนดแน่นอน
4: น้ำตาลตะโนดห้วยกรดนี่
1: ห้วยกรดนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ
4: น้ำมะขามเปียกด้วย
1: ร
4: ู้หมดเลย
1: น้ำปลาด้วยไหมครับ
4: น้ำปลานิดนึงครับ
1: น้ำปลานิดนึงนะครับผมโอเค
4: นะสุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยสองหอมกระเทียม
1: ทั้งกระเทียมทั้งหอมเจียว
4: กระเทียมเจียวและหอม
1: เบิ้ลเลย
4: อ
3: อาหารทั้ง2จานนี้นะครับเป็นไอเดียที่เอาวัตถุดิบเป็นของดีของเด่นในจังหวัดมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ยังมีตัว
5: น
3: ้ำตาลตะโนด
5: ห้วยกด
3: ด้วยเห็นมั้ยเป็นการช่วยกระจายรายได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ต๋องมากเพราะวันนี้สูตรที่พี่ต๋องสอนเนี่ยสอนแบบไม่กักสอนแบบหมดๆแบบนี้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ

0: เอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นอาหารครับคุณผู้ชมแล้วเอาเนื้อไปไหนล่ะครับผมปกติ
1: เนื้อนี่แม่จะไว้ทำแยมค่ะเปลือกสีเขียวนี่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มสมุนไพรนะคะมาเราก็จะเก็บเอาไว้ให้เขาเขาจะไปทำสมุนไพรไล่ยุงนะคะ
0: อ๋อถ้าไล่ยุงใช้แค่ตรงนี้ก็พอ
1: ใช้แค่ตรงนี้ค่ะตากให้แห้งแล้วก็ติดไฟเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือวิธีง่ายๆนะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาซื้อส้มโอมาปอกเปลือกอย่าเอาไปทิ้งตากแห้งไว้แล้วพอเย็นๆก็มาจุดไฟนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นั่งดมกัน
1: ไม่ใช่ดมค่ะเราก็จะเอาแช่ในน้ำปูนเราจะแช่ทิ้งไว้เลยประมาณ1คืนพอวันรุ่งขึ้นเราก็จะมาบีบคั้นน้ำล้างประมาณ10รอบค่ะ
0: โอ้โห10รอบเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปต้มค่ะต้มจนเปื่อยนะคะประมาณ20นาทีค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วต้มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้กินได้เลยไหมคร
1: ับ ไม่ได้อ
0: ันนี้มันยังไม่อร่อยเพื่อน
1: ยังไม่อร่อยยังไม่หวานยังไม่เปรี้ยว
0: ไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าจริงๆกินได้แล้วเพราะมันต้มสุกแล้ว
1: สามารถเอาไปแกงเป็นแกงเหมือนแกงบอนค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ไปแกงบอนหรือไปบวชเหมือนเผือก
0: เป็นความรู้ใหม่ครับไม่พอผมนึกถึงตอนที่ผมจับอ่ะมันเหมือนฟองน้ำมันก็เลยเหมือนบอลเนาะบอลมันก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: วิน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมแกงเปลือกส้มโออ่ะงั้นเรารู้แล้วว่าล้างแล้วต้มแล้วเอาเข้าเครื่องบดได้เลยอ๋อไม่ต้องไปตากเลยเนาะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: บดปุ๊บออกมาได้เป็นเม็ดละเอียดละเอียดแบบนี้
1: อันนี้น้ำตาลนะคะ
0: น้ำตาลทรายคุณแม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนครับเนี่ย
1: คิดไปลองไปทิ้งไปอะไร
0: คิดเองเลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหสุดยอด
1: เกลือนะคะอันนี้คือสติกที่ทำให้ออกรสเปรี้ยวแบแซนะคะ
0: ที่แม่บอกว่าลองผิดลองถูกคือได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
1: ก็ไอเดียก็คือบ้านเราอ่ะส้มโอมันจะเยอะอย่างในเทศกาลบางครั้งเนี่ยบางปีเนี่ยส้มโอเขาส่งออกนอกโหมดใช่ไหมเขาขายออกนอกโหมดตัวส้มโอเนี่ยจะไม่ค่อยมีทีนี้ลูกค้าก็ต้องการว่าเราจะซื้อของฝากยังไงก็แต่จากส้มโอมาก็มาซื้อของฝากเป็นประเภทส้มโอ
0: คุณแม่ก็เลยได้ไอเดียว่าจะทำยังไงดีเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นของฝาก
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: อันนี้คือกระเจี๊ยบแดง
0: อันนี้คือนอกจากได้รสเปรี้ยวอ่อนแล้วได้สีด้วยถูกไหมครับ
1: ได้สีด้วยค่ะ
0: แล้วต้องกวนนานไหมครับ
1: ใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะ
0: เครื่องแบบนี้กวนได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่กิโลครับ
1: ถ้าเต็มที่เลยนะคะตัวเปลือกนี่12กิโล
0: โหถ้า12กิโลเอามาทำเป็นส้มโอแก้วได้สักประมาณกี่ชิ้นเคยนับไหมแม
1: ่ชิ้นไม่เคยนับค่ะนับเป็นกิโลประมาณ28กิโลถึง30กิโล
0: มันกวนได้12กิโล
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอกวนเสร็จแล้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะ
1: เพิ่มขึ้นเพราะมันมีน้ำตาลมีแบะแซหมายถึงเราใส่น้ำตาลลงไปเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่มันก็จะเพิ่มตามอันนั้นเลย
0: พอฟังแล้วดีมากนะคุณผู้ชมแบบเผื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไหนสนใจนี่คือนอกจากจะเอาของเหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าแล้วจริงๆยังทำให้เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกด้วยนะคุณจะเอาไปแปรรูปกับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้นะแต่
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือหลังจากที่ใช้เวลากวนอยู่6ชั่วโมงได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้ตอนนี้ก็มาปั้นเม็ดค่ะ
0: อันนี้ในนี้น้ำตาลเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลย
1: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือที่เราทำเมื่อกี้เลยเป็นส้มโอแก้วรสกระเจี๊ยบและสีส้มนี่รสอะไรครับ
1: มะตูมค่ะ
0: แปลกจริงๆสีเขียวครับ
1: ใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็ได
1: ้
0: อะสีอันนี
1: ้อันนี้คือมะนาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมะนาวด้วยเอาละครับผมส้มโอแก้วรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับใครที่ชอบกินมะขามแก้วอยากให้มาลองคุณผู้ชมข้อดีของมันคือเนื้อที่หนึบกว่าไม่มีใยไม่มีเปลือกเลยอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เป็นเปลือกส้มโอหยีค
0: ่
1: ะ
0: โหอันนี้คือไม่ได้ปอก
1: ไม่ได้ปอกเปลือกเลยค่ะ
0: ขอชิมอันนี้แปลกคุณผู้ชม
1: จะได้กลิ่นเปลือกส้มโอ
0: ผมชอบอันนี้นะ
1: จะมีรสเผ็ดนิดๆของเปลือกส้มโอ
0: คือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบกินพวก ตอนแรกมันไม่เปรี้ยว อ๋อที่เขาเรียกส้มโอหยี
1: ใช่
0: กินแล้วตาอันนี้ผมเคยทำมันจะคล้ายๆพวกแบบฟักเชื่อมที่เขาไปทำไส้ขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะต่างจากฟักตรงที่ฟักอ่ะมันจะหวานไปเลยแต่เปลือกส้มโออ่ะมันจะหวานอมเปรี้ยวแม่เพิ่งรู้ว่าเปลือกส้มโอมันทำอะไรได้มากมายหลายหลากจริงๆนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่จินมากเลยครับขอบคุณครับได้ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับอาหารจากส้มโอขาวแตงกวากันไปแล้วลุงเสรีเจ้าของสวนจะพากันไปเก็บสดๆจากต้นกันเลยครับ โอ้ยอุ้มไม่ไหว
2: น้า

0: โดดเลย
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะต้นหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ย
2: ต้นหนึ่งก็60ลูก60ลูกถึง100ลูก
1: ก็60โล100โลเนาะ
2: ใช่
1: ผมไม่เคยมาสวนส้มโอแล้วครับคุณลุงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตเนี่ยผมว่าใบส้มโอกับใบมะกรูดอ่ะมันคล้ายๆกันไหม
2: อ๋อคล้ายๆกัน
1: หน้าตามันคล้ายกัน
2: คล้ายๆก
1: ันแสดงว่ามันเป็นตระกูลเดียวกัน
2: ตระกูลเดียวกัน
1: อ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงไชน่าเนี่ยเขาบอกว่าส้มโอพันขาวแตงกวา
2: ขาวแตงกวา
1: ถือว่าเป็นแบบผลไม้ GI ของจังหวัดไชน่าเลย
2: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าพันเนี้ยต่อให้ไปปลูกที่อื่นก็จะรสชาติไม่เหมือนที่ไชน่า
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนไชน่า
1: ทีเนี้ยอยากรู้แล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนล่ะครับแล้วที่ไชน่าอ่ะมันมีอะไรดีทำไมมันถึงปลูกแล้วอร่อยกว่าที่อื่นล่ะคร
2: ับอธิบายอย่างนี้นะครับจังหวัดไชน่าเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เมื่อน้ำเจ้าพระยาไหลเนี่ยมันก็พัดเอาตะกอนเอาธาตุอาหารมาสะสมกองทิ้งไว้แล้วตรงนั้นเองก็เป็นที่เกิดของส้มโอขาวแตงกวาซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านมาชิมรัชกาลที่5เองขนานนามว่าขาวแตงกวาเพราะเนื่องจากว่ากรอบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
1: กรอบเหมือนแตงกวา
2: ถูกต้อง
1: แล้วเนื้อสีขาวนวล
2: ออกเหลืองๆฮะออกเหลืองๆใช่
1: งั้นก็แปลว่าจริงแล้วจุดกำเนิดนอกจากจะเป็น GI ของจังหวัดชัยนาทแล้วจริงคือจุดกำเนิดก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ปกติส้มโอเนี่ยปีนึงออกกี่ครั้ง
2: ออก2ครั้งสิงหากันยามิถุนากรกฎาม
1: ิถุนากรกฎานี่ครั้ง
2: เป็นส้มนอกฤดู
1: แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องแบบเป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิดเลยเก่งรู้หมดทุกเรื่องเลย
2: จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมมาเรียนมสทเอาเนี่ยนะเมื่อตอนที่ผมมาทำส้มโอเมื่อปี40เนี่ยผมมาอยู่ชัยนาทท
1: ำอะไรมาก่อนครับแต่ก่อน
2: รับเหมาซ่อมรถเมล์ขอสมก
1: เป็นเจ้าของธุรกิจ
2: ใช่
1: เป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ดีสิทำไมเปลี่ยนใจมาทำสวนล่ะ
2: คนเราทุกคนเนี่ยย่อมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะทำอะไรผมก็มานั่งคิดว่าบั้นปลายของชีวิต
1: คุณลุงวางแผนไว้ตั้งแต่
2: ผมวางแผน
1: ยอดเลยสิ่งหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจคุณลุงก็คือหนึ่งคือมันไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มเนาะ
2: ใช่
1: นะวันนี้ใครอยากเริ่มทันจะเรียนตอนเท่าไหร่ก็ได้อายุ50 60ก็เรียนได้
2: จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาในเรื่องนั้นให้ถ่องแท้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คุณอยากทำ
1: แล้วผมชอบที่สุดคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีการขายส่งเพราะว่าอยากให้นักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นที่สวนเองบอกได้เลยว่าถ้ามาที่นี่คุ้มจริงๆเพราะทุกลูกเนี่ยเขาจะปล่อยให้สุกคาต้นใช่ไหม
2: ถูก
1: ปกติซื้อส้มโอมาเนี่ยจะต้องถามว่าเก็บกี่วันถึงกินได
2: ้ของเราไม่ต้องฮะ
1: ไม่ต้อง
2: ปอกแล้วชิกินเลยชิมก่อนแล้วค่อยซื้อ
1: เอาชิมก่อนแล้วค่อยซื้อด้วย
2: ชิมก่อนแล้วค่อยซื
1: ้ออ
2: ร่อยก็ซื้อไป
1: ชิมไหมชิมไหมเอาไหมขอก่อนเร็วมาขอยังไม่ลงเลยคุณลูกหาส้มโอเร็ว
2: หาส้มโอก่อนเร็วกินไหนกินไหน
1: เอาเลยครับ
2: แต่ก่อนนี้เป็นพื้นท้องนา
1: ท้องนาหมดเลย
2: ใช
1: ่โอ้โหเอาแล้วเราจะมาปรับยังไงเขาบอกว่าดินที่นาเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เหมาะกับการปลูกส้มโออยู่อ่ะ
2: อ๋อก็ใช้รถไถยกขึ้นมาแล้วก็ใช
1: ้กัดหน้าดินทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้วก็ผสมแกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย
1: เวลาปลูกเนี่ยสมมติว่าถ้าผมอยากไปเพาะบ้างเนี่ยผมควรจะซื้อกิ่งตอนไปเพาะหรือว่าเอาเมล็ดไปเพาะ
2: เอากิ่งตอนไปเพาะ
1: จะดีกว่าโตเร็วกว่า
2: โตเร็วกว่า
1: ถ้าเอาเมล็ดไปเพาะจะไม่ดี
2: จะช้าเสียเวลา
1: โตช้า
2: ใช
1: ่หลายๆคนเข้าใจกันผิดตลอดเวลาจะกินส้มโอเลือดแต่ลูกสวยๆจริงๆส้มโอหวานนะลูกมันจะไม่สวยใช่ไหมครับ
2: ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่เราเลือกก็คือผลจะออกสีเหลือง
1: ๆขนาดไม่เกี่ยว
2: ขนาดไม่เก
1: ี่
2: ยว
1: ไม่เกี่ยวว่าอายุเยอะจะต้องใหญ
2: ่ไม
1: ่ไม่เกี่ยวนะ
2: จุดบนลูกส้มโอเนี่ยเขาเรียกต่อมน้ำมัน
1: ครับ
2: จะขยายใหญ่เห็นไหมมันมีเทคนิคนิดนึงว่าถ้าเป็นส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยลักษณะต่อมน้ำมันจะพิเศษกว่าเขามันจะมีต่อมใหญ่แล้วมีต่อมเล็กอยู่รอบๆเห็นไหมเขาเรียกดาวล้อมเดือนถ้าสายพันธุ์อื่นมันจะมีเฉพาะต่อมใหญ่
1: นี่มีจุดใหญ่ตรงนี้แล้วมันมีเล็กๆนี่มีจุดใหญ่แล้วก็มีเล็กๆนะ
2: อันนี้เป็นขาวแตงกวาแท้นะเดี๋ยวนี้ดูจุดที่ตุดถ้าจุดขาวเนี่ยกว้างประมาณสักเซนแปลว่าไส้ตรงกลางเนี่ยคลวงแปลว่าส้มแก่แต่ถ้าเผื่อตรงนี้ไม่มีนะแปลว่าไส้ยังตันอยู่ส้มยังไม่แก่แล้วเหตุผลที่เขาตัดชิดขั้วเนี่ยก็เพราะว่าเวลาขนส่งเขาไม่ต้องการให้มันทิ่มกันถ้าทิ่มกันแล้วเนี่ยเปลือกมันจะช้ำแล้วเน่า
1: อ๋อคือส้มโอเนี่ยเขาจะไม่ตัดเหมือนเมลอนที่เหลือก้านไว้
2: ใช่ใช่เขาต้องตัดชิดลูกเลย
1: ปกติส้มโอนี่เก็บได้งานนะผมบอกบางคนเขาเก็บกันเป็นแบบหลายๆอาทิตย์ก็ได
2: ้ได้ของผมอยู่ได้2เดือน
1: เพราะมันเป็นออร์แกนิกถูกไหม
2: ใช่
1: คือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยอายุมันจะยืดกว่า
2: แล้วตรงนี้เขาเรียกหมวกคือถ้าหมวกหลุดเนี่ยนะแปลว่าส้มไม่ใช่ส้มตัด
1: อ๋อนี่คุณผู้ชมหมวกหลุดถ้าไม่ใช่ส้มตัดคือมันร่วงเอง
2: ใช
1: ่และถ้าหมวกหลุดมันจะไม่ดีอ่ะครับ
2: ลมอากาศมันเข้าไงแล้วมันจะเน่าเร็ว
1: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอันนึงคุณผู้ชมไอ้รูปทรงไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ว่ารูปทรงกลมแล้วจะเอาอร่อยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวเน
2: า
1: ะ
2: แต่นี้น้ำหนักด้วยนะน้ำหนักต้องดีหนักหนักถ้าเบาเบามีจะเปลือกเนื้อมีนิดเดียวเนาะ
1: ส้มโอเนี่ยแรกอ่ะมันไม่ได้ผลผลิตเลยอยู่แล้วกี่ปีกว่าจะได้ผลครับ
2: 4ปีฮะ4ปีจะให้ผลผลิต5ปีจะได้ขาย
1: ตัดมาแล้วต้องไปทำอะไรก่อนไหมหรือว่าแบบบางทีส้มผมเห็นเขาไปขัดแว็กอะไรอย่างเงี้ยส้มโอต้องไหมอ๋อ
2: เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเหตุผลเพราะว่าส้มโอที่อยู่บนต้นเนี่ยบางทีมีขี้นกขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยดูไม่สวยเราจะไปล้างแล้วก็เคลือบด้วยเขาเรียกไคโตซานไบโอฟิล์มไอ้เจ้าไคโตซานไบโอฟิล์มเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากแมลงปีกแข็งลูกมันก็จะเงาแล้วก็กันเชื้อราด้วยเพราะประโยชน์ของไคโตซานเนี่ยมันมีประโยชน์2 อย่างอย่างที่2คือช่วยให้การระเหยของน้ำเนี่ยช
1: ้
2: าลงพอช
1: ้
2: าลงก็สามารถยืดอายุให้นานขึ้น
1: ตอนนี้ส้มโอขาวแตงกวาโลละเท่าไหร
2: ่เราขายที่สวนโลละ40 บาท
1: โอ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
2: 40 บาทคือจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปแจกซื้อไปให้ใครก็เราขายราคา
1: คือนักท่องเที่ยวมาก็ราคานี
2: ้ราคานี้ครับ
1: คนที่มาซื้อไปขายก็
2: ราคานี้
1: ปกติเราไปซื้อส้มโอลูกหนึ่งที่ผมเคยซื้อประมาณ100 กว่าบาทนะ
2: ครับ
1: บางที่เกือบ200นะแล้วรวมกำไรที่ไหนอ่ะ
2: คือเราเอาแค่พออยู่ได้นะเดี๋ยวเราก็จะผ่าให้ดูนะ
1: อร่อยยันเปลือกหมาบอก
2: ดูเนื้ออ
1: ันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะ
2: ไม่ได้ใช้ทำอะไร
1: โอเคจริงๆแล้วอันนี้ผมตอนเล็กๆผมก็เอามาทำเป็นหมวกนะเดี๋ยวแดดมันร้อนแดดมันร้อนใส่ไว้แดดมันร้อนเดี๋ยวไม่ได้ให้หนูต้องให้บุ๊กโอ้หวานอะทำมาส้มโอขาวแตงกวาของจริงเจอแล้วนั่งกินเลยนอนกินเลยคุณผู้ชมกัดให้ดูอีกรอบดูน้ำมันออกมานะไม่ไหวแล้วอ่ะคือติดใจอ่ะติดใจหนักเลยอ่ะแกะเองด้วยอ่ะโอ้โหโอเคเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างมีความสุขแล้วกันเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเรากันบ้าง นะครับคุณลุงที่ทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่าซี่โครงหมูอบส้มโอนะครับเป็นอาหารฝรั่งคล้ายๆกับพวกบาร์บีคิวซี่โครงนะครับซึ่งปกติเนี่ยฝรั่งเขานิยมกินบาร์บีคิวคู่กับพวกสับปะรดหรือผลไม้อยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะลองเอาส้มโอนี่แหละมาคู่กับซี่โครงหมูที่อบในรสชาติแบบบาร์บีคิวแต่วันนี้เราจะทำกันแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันอันดับแรกผมจะเอาซี่โครงเนี่ยมาผัดใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมพอประมาณครับไม่ต้องเยอะเอาแค่พอทั่วกระทะนะครับที่โครงหมูนะครับเวลาหมักนะครับถ้าเกิดจะอยากให้รสชาติแบบสไตล์บาร์บีคิวแบบฝรั่งนะครับมีพริกปาปริก้าสักหน่อยนึงนะครับโรยลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราเอาแค่กลิ่นแล้วก็สีแดงสวยๆจากพริกนะครับผมพริกไทยครับใส่ลงไปเลยเกลือครับซอสถั่วเหลืองครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะมีเกลือให้ความเค็มแล้วซอสจะให้ความหอมมากขึ้นนะครับผมบาร์บีคิวนี่ไงก็ต้องมีซอสมะเขือเทศนะครับซอสพริกเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วบาร์บีคิวสไตล์ฝรั่งก็อาจจะไม่มีซอสพริกแต่ว่าคนไทยอาจจะติดรสเผ็ดเล็กน้อยผมใส่แค่ช้อนเดียวพอนะครับสำหรับซอสพริกอันนี้น้ำผึ้งครับผมจะให้รสหวานหอมอร่อยนะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้ได้มาจากตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องหมูย่างเมืองตังครับผมใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลน้ำผึ้งจะให้รสชาติที่หวานแล้วก็หอมแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะเวลานำไปอบหรือนำไปย่างมันจะไม่เกรียมน้อยกว่าน้ำตาลถ้าเราใส่น้ำตาลปริมาณเยอะเกินไปเวลาย่างซี่โครงหรือว่าบาร์บีคิวของเราจะไหม้เกินไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับหมักไว้แล้วประมาณ30 นาทีนะครับหลังจากนั้นนำมาย่างในกระทะด้วยน้ำมันเล็กน้อยนิดนึงนะครับทำแบบนี้เวลานำไปอบนะครับผิวด้านนอกจะสวยมากขึ้นนะครับพอซี่โครงหมูเริ่มสุกแล้วนะครับรสชาติของซอสเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะจะช่วยให้ที่โคหมูนั้นนุ่มเร็วขึ้นนะครับเราจะได้ลดระยะเวลาในการอบลงนะครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้เหมือนลักษณะของเตาอบผมขออนุญาตปิดด้วยฟอยล์นะครับอบไว้นะครับแบบนี้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพยายามดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วอาจจะไหม้ได้นะครับจะเห็นว่ายังมีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับเราใช้ตัวน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นซอสเลยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปอบด้วยฟางนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ในเตาแก๊สแบบนี้นะครับไฟจะมาจากด้านล่างอย่างเดียวแต่ว่าการอบหรือการทำซี่โครงบาร์บีคิวที่อร่อยต้องมีไฟทุกทิศทางทั้งบนแล้วล่างวันนี้เราอยู่ในสวนเราไม่สามารถมีเตาอบได้เพราะวันนี้เราจะอบแบบธรรมชาติกันนะครับแล้วผมก็จะมาห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงนะครับผมพยายามห่อให้มิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำวิธีที่เรียกว่าเหมือนกับการอบฟางคุณผู้ชมถ้าห่อไม่มิดแล้วเดี๋ยวฟางอาจจะเข้าไปอยู่ในอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อฟางกันเลยครับเอาเข้าเตาอบธรรมดาแบบเตาอบไฟฟ้าได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ180 องศานะครับเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จุดไฟได้

0: ีแล้วการอบคือระหว่างที่ไฟไหม้หมดแล้วแล้วความระอุที่อยู่ตอนนี้ครับคือการอบฟางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟหมดแล้วให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับผมตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมากันครับหอมมากเลยคุณผู้ชมโอ้ยดูความหอมความเกรียมดีครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซี่โครงหมูอบส้มโอพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยได้ส้มโอดีๆมาทำอาหารอยากให้ลองชิมปกติคุณลุงเคยเอาส้มโอมาทำอาหารไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยทำ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยมาทำเลย
0: แสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกเลย
0: เฮ้ยนุ่มมากอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ๆมันนุ่มแบบมันไม่ได้นุ่มแบบเปื่อยอ่ะคุณลุงมันนุ่มแบบเด้งๆอ่ะมันนุ่มมันเหมือนเรากินพวกหมูแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แปลกไปอย่าง
0: แปลกดีอ่ะ
1: ใช่
0: ส้มโอเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะนาวหรือว่าส้มมันก็น่าจะมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอความเป็นกรดอ่อนๆของส้มโอเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหมูนุ่มด้วยน่า
1: ความนุ่มของเนื้อแล้วรสชาติของส้มแจมอยู่ด้วย
0: ใช่
1: เพราะตรงนี้มันก็เลยกลมกล่อมไปด้วยกัน
0: มันเหมือนน้ำข้างในส้มโออ่ะมันสุกแล้วมันจะเป็นเหมือนกับน้ำหวานๆแล้วก็อุ่นๆอยู่ข้างในเวลาเรากัดเข้าไปอ่ะแปลกดีครับคือไม่คิดมาก่อนเลยว่าส้มโอมันจะทำให้หมูนุ่มได้ขนาดนี้มันนุ่มเหมือนเรากินแฮมเลยคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยที่แบบพาผมมาเที่ยวทั้งวันแล้วผมบอกได้เลยว่าผมได้แรงบันดาลใจดีๆมากนะคุณลุงเริ่มเรียนมสท.ตอนอายุ50
1: ใช่ประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็เรียนจบแล้วก็ออกมาทำสวนนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาอยู่ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็จากคนที่ทำงานในเมืองกรุงนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวและกลายเป็นสวนที่ถือว่าประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อร่อยส้มโออร่อยส้มโออร่อยกินจริงจังนะเราเนี่ยถ้าอยากกินอีกปอกเองนี่ปอกเอาเอง

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะ

ก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะเราแข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างประเภทปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก็
0: ถ่ายรูป
1: เสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะอยู่งี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหม